0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกากกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกากกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกากกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
0: ครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรียนพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
0: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
3: แล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
3: ทำให้เส้นใย

0: เขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับ ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการ
1: ทำเจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี้จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถึงโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
1: ี่
2: ย
1: ตรงต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้าเรียกอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: ขึ้นมาแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: ครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: ต้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่สดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื้
1: อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับ ขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมุติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
2: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
2: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย
1: อ
2: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
2: กับการเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
2: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบ

0: สดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
0: แล้วก็เคลื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับนะครับนะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายๆเอามาเข้าสกัดเลือกสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่าง
2: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: ครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้น
2: ครับ
1: ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
2: ครับ
1: เอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็084-641-4608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างมาดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้

0: คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
0: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
0: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
0: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
1: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
0: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
0: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
0: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
0: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
0: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
0: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
0: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
0: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
0: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
0: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
0: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
0: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

าละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
6: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
9: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
10: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
3: กะลาปะ
11: กะลาปะ
3: กินปะ
11: กะลาปะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
3: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
3: กลาปะกลาปะกลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
9: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้วแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
9: เข้ามาเอาสิโจปัน
12: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
13: เว้ยจนปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
12: เออปล่อยค่ะ
9: ใจเย็นเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
10: เอ
13: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
12: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
13: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
13: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ป้า
8: เออ
3: ยื้อว่ายื้อ
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
11: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
9: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำ

0: Mumsy. โอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของพิสุทธิ์ในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร่อ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วย
2: จริง

0: ย
1: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
2: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
1: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
1: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุก
2: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
3: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้เสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บัสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูง

0: ผลทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องต้องเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ย ถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
5: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
6: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะ
4: แถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
8: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
8: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
7: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
8: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
8: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับต่อกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
9: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดใหม่มาแปะรีวิวกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเฮียไปกัน
3: ถูกใจระวัง
2: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วยระวังนะพี่ยัง
2: อ
3: ่
2: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีกใส่ต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจริง
2: ระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เย้ข้าว

0: านที่สองมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้านี่อยู่นี่ไงไปไปไปไป
1: ถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นพี่เอย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่เอย่าต้องระวังรถนะ
0: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่เอย่า
0: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่เอย่าเร็วๆนะหนู
0: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: เอย่า
0: แล้วทำสำเร็จแล้วเหรอ
1: เย
0: ้ไปด่านที่3กัน
1: โอเค
0: ไปมีด่านที่3
1: มาอีด่านที่3พี่เอย่าพี่เอย่าเป็นพี่พาหนูเดินนะ
2: ไม่เอาพี่เป็นน
1: ้
2: อง
1: ไม่ได้พี่เป็นพี่
0: พี่จะเป็นน้องเป็นพี่ก็ได้ไปไปไม่เดียวเดียวเดียวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าน
3: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
3: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค่ะ
3: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรคะ
3: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
3: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
3: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินบนทางเท้าค่ะ
3: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
3: ่
1: ะ
3: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
3: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
4: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
3: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
3: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
3: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
3: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลย
1: เอาสิ
3: ชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
1: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: ห้องพลัง7มหัศ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับคุณครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงแรกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะในภาพนี้เป็นสถานที่ใดคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: สถานที่ก็คือป่าใช่ไหมคะแล้วอยากทราบว่านักเรียนเคยไปเที่ยวป่าแบบนี้ไหมคะไหนใครเคยยกมือใครไหนใครไม่เคยไปยกมือค่ะมีทั้งเคยไปแล้วก็ไม่เคยไปใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไปเที่ยวป่าในภาพที่แล้วไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนสังเกตภาพไปนะคะภาพป่ามีลักษณะอย่างไรคะป่าในภาพมีลักษณะอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวให้ไปดูอีกครั้งหนึ่งในภาพป่ามีลักษณะอย่างไรคะมีอะไรคะมีต้นไม้มีลำธารก็มีแสงส่องลงมาใช่ไหมคะในป่านะคะในภาพนี้ก็จะเป็นมีต้นไม้ล้อมรอบใช่ไหมคะมีลำธารใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงส่องลงมาอันนี้ก็เป็นลักษณะป่าที่นักเรียนได้สังเกตไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนควรเตรียมอะไรในการไปเที่ยวป่าบ้างเพราะเหตุใดพอเราไปเที่ยวป่านักเรียนควรเตรียมอะไรไปบ้างเพราะเหตุใดกลุ่ม5กลุ่ม5ฟังเพื่อนตอบด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนตอบว่าเราควรเตรียมอะไรเวลาเราไปเที่ยวป่า
2: เต็นท์ไปนอนค่ะ
0: เตรียมเต็นท์ไปนอนใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ย
2: เนาะเอาไว้นอนค่ะ
0: เอาไว้นอนก็คือในสถานที่นั้นก็ไม่สะดวกในการนอนใช่ไหมคะก็เลยเตรียมเต็นท์เพื่อที่จะไปนอนกลุ่ม3ขอไมค์ให้กลุ่ม3หน่อยค่ะนอกจากเต็นท์แล้วมีอะไรอีก

0: ครับ
1: อะไรนะคะ
0: ไฟครับ
1: เตรียมไฟไปเพราะอะไร
0: ถ้าไปป่าเฉยๆมันจะมืดครับต้องเอาไฟไปด้วย
1: อ๋อก็คือเอาไฟไปเพราะว่าในป่าถ้าเวลากลางคืนจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะก็เลยต้องจุดไฟเพื่อช่วยให้มองเห็นถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอให้กลุ่ม3อีก1คน
2: อาหารค
1: ่
2: ะ
1: เตรียมอาหารเพื่อนบอกว่าเตรียมอาหารเพราะอะไรถึงเราต้องเตรียมอาหารไปเพราะอะไรเอ่ยไปเที่ยวป่าเราต้องเตรียมอาหารเพราะอะไรเอ่ยมีใครจะช่วยเพื่อนได้ไหมคะได้ไหม
2: เราจะได
1: ้ตอบได้ไหมเอ่ยหรือให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนตอบไหมให้เพื่อนช่วยไหมเพราะอะไรคะ
2: เรา
1: ฟ
2: ัง
1: เพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วย
2: เราจะได้อยู่ในป่าได้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะได้อยู่ในป่าได้ก็คือเวลาในป่าอาจจะมีของที่ไม่สามารถกินได้เลยใช่ไหมเราก็เตรียมอาหารเพื่อที่จะไปกินใช่ไหมคะมีอะไรอีกนอกจากอาหารเต็นท์แล้วก็ไฟแล้วให้กลุ่ม5ข้างหลังนี้กลุ่ม4ขอโทษค่ะกลุ่ม4ข้างหลังอีก1คน
3: ขนมครับ
1: ขนมก็คือเป็นอาหารถูกไหมคะ
3: ครับ
1: นอกจากอาหารแล้วจะต้องมีอะไรอีกเนาะมีใครได้ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม2อีก1คำตอบขอกลุ่ม2อีก1คำตอบใครจะเป็นคนตอบ
2: น้ำค่ะ
1: น้ำเตรียมน้ำไปเพราะอะไรเอ่ย
2: ถ้าเราไม่มีน้ำเราอาจจะเสียชีวิตได้ค
1: ่
2: ะ
1: เพื่อนบอกว่าถ้าเราไม่มีน้ำกินเราก็ไม่มีน้ำดื่มใช่ไหมคะเราก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะก็คือในป่าอาจจะมีน้ำที่ไม่สะอาดไม่สามารถกินได้ถ้าเราเตรียมน้ำไปนะคะเราก็มีน้ำที่สะอาดกินนั่นเองปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายท้ามีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็อาจจะตอบมานะคะก็อย่างเช่นเตรียมน้ำอาหารหรือเข็มทิศนะคะเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่หลงป่าได้น้ำอาหารและเข็มทิศก็อาจจะช่วยเราในการออกจากป่าได้หรืออาศัยอยู่ในป่าได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะหากนักเรียนหลงทางอยู่ในป่านักเรียนจะมีวิธีการบอกทิศในป่าได้อย่างไรกลุ่ม4ค่ะยกเร็วมากกลุ่ม4
2: เอาเข็มทิศเข้าไปในป่าค่ะ
1: เข็มทิศแล้วเข็มทิศช่วยอะไรกับเราคะ
2: บอกทิศทางค่ะ
1: บอกทิศทางใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนอกจากเข็มทิศที่ช่วยบอกทิศทางเราแล้วนะคะมีอย่างอื่นอีกหรือไม่สมมุติว่าถ้าเราไม่มีเข็มทิศล่ะคะเราจะสังเกตจากอะไรกลุ่ม2เปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่นได้ตอบบ้างนะคะ
4: แผนที่ค่ะ
1: แผนที่ก็ช่วยบอกทางเราได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยเราจะสังเกตจากอะไรว่าทิศนั้นเป็นทิศอะไรกลุ่ม3ใช่ไหมขอไหมกลุ่ม3
3: ดวงอาทิตย์ครับ
1: สังเกตจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วสังเกตจากดวงอาทิตย์ก็สามารถบอกทิศเราได้ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะนักเรียนอาจจะใช้เข็มทิศนะคะหรือสังเกตจากการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ก็ได้นะคะก็สามารถบอกว่าด้านไหนเป็นทิศไหนได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะนอกจากเข็มทิศและการสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของดวงอาทิตย์แล้วยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ที่ใช้บอกทิศได้คิดว่ายังมีวิธีอื่นอีกไหมเอ่ยที่ตอบมามีไหมคะคิดว่ามีไหมคะได้คำตอบไหมเอ่ยมีคำตอบไหมและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะอยู่ในกิจกรรมที่2ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรนะคะซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและอธิบายลักษณะของแท่งแม่เหล็กได้นั่นเองค่ะและข้อที่2นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ย ก็คือแม่เหล็กนะคะต่อมาในส่วนของวิธีทำนะคะนักเรียนจะได้ทำ2ข้อนะคะก็คือข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวเราจะทำไปทีละข้อนะคะเดี๋ยวข้อที่1นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันนะคะว่าในข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง

0: สำหรับข้อที่1นี้นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันพูดคุยนะคะว่าทิศไหนนะคะเป็นทิศไหนแต่ละด้านของห้องเรียนนะคะพอนักเรียนพูดคุยเสร็จแล้วว่าแต่ละด้านของห้องเรียนเป็นทิศไหนนักเรียนจะต้องนำป้ายชื่อทิศนะคะต่างๆไปติดที่ผนังนะคะในแต่ละด้านของห้องเรียนของนักเรียนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากอ่านวิธีทำไปคุณครูอยากจะตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่าที่นักเรียนได้อ่านนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะโดยที่คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามแรกนะคะถามว่านักเรียนต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกเอ่ยจากการอ่านวิธีทำนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกได้ไหมคะกลุ่ม4
1: พูดคุยกับเพื่อนครับ
0: พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ทิศทางครับ
0: เกี่ยวกับทิศใช่ไหมคะเกี่ยวกับทิศต่างๆภายในห้องเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยกับเพื่อนนะคะเพื่อระบุว่าด้านต่างๆของห้องเรียนเป็นทิศใดนั่นเองค่ะพอนักเรียนพูดคุยแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทราบทิศต่างๆของห้องเรียนแล้วต้องทำอย่างไรต่อเมื่อพูดคุยกับเพื่อนทราบแล้วว่าทิศไหนด้านไหนของห้องเรียนเป็นทิศอะไรต้องทำอะไรต่อขอกลุ่ม C ขอเป็นผู้หญิงได้ไหมคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: เอาป้ายที่ได้มาไปแปะค่ะ
0: เอาป้ายชื่อทิศต่างๆไปแปะด้านของห้องใช่ไหมคะด้านห้องเรียนต่างๆว่าทิศนั้นเป็นทิศไหนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเมื่อนักเรียนระบุทิศได้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำป้ายชื่อทิศไปติดที่ผนังของห้องเรียนตามทิศต่างๆที่นักเรียนได้ระบุกันนะคะได้พูดคุยกันเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่คุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมในข้อที่1เดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียนนะคะแล้วข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องทิศภายในห้องเรียนค่ะต่อมานะคะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1นะคะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเกี่ยวกับทิศและระบุทิศต่างๆของห้องเรียนนะคะและ2นะคะนำป้ายชื่อทิศไปติดตามทิศต่างๆของห้องเรียนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทคุณครูนะคะแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศภายในห้องเรียนค่ะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาอภิปรายผลแล้วก็ไปติดป้ายต่างๆนะคะตามห้องเรียนค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะนักเรียนคะทิศตะวันออกของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรอ่ะขอคำตอบขอเพื่อนตอบ1คนค่ะขอกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม3ใช่ไหมขอกลุ่ม3ทิศตะวันออกอยู่ทางด้านไหนของห้องคะ
1: ด้านนี้ด้าน
2: หน้าครับ
0: ด้านหน้าห้องใช่ไหมคะทราบได้อย่างไรว่าด้านหน้าห้องเป็นทิศตะวันออก
2: พระอาทิตย์ขึ้นครับ
0: ดวงเราเรียกว่าดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดังนั้นด้านหน้าห้องก็จะเป็นทิศตะวันออกเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะคำตอบนะคะก็คือทิศตะวันออกนะคะอยู่ทางด้านหน้าห้องเรียนนะคะทราบได้จากการสังเกตดวงอาทิตย์โดยด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคำตอบอาจจะไม่ตรงกับต้นทางนะคะนักเรียนก็สังเกตนะคะแล้วตอบจากห้องเรียนปลายทางของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามถัดไปนะคะนักเรียนคะแล้วทิศตะวันตกของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรเอ่ยขอกลุ่ม5บ้างขอไมค์ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะทิศตะวันตกของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดของห้องคะ
3: ด้านหลังค่ะ
0: ด้านหลังห้องใช่ไหมคะทราบได้อย่างไรทราบได้อย่างไรน้ำหนาวคะหนูทราบได้อย่างไรทิศตะวันตกอยู่ทางด้านหลังห้องทราบได้อย่างไรลูก
3: ดวงอาทิตย์ลงค่ะ
0: ดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะซึ่งด้านหลังห้องจะมีดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมคะก็คือเป็นด้านทิศตะวันตกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะมาดูคำตอบกันนะคะสำหรับทางด้านหลังห้องเรียนนะคะทราบได้จากการสังเกตดวงอาทิตย์โดยด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ตกจะเป็นทิศตะวันตกนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนแล้วทิศเหนือของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรทิศเหนืออยู่ทางด้านใดคะขอกลุ่ม3ให้เพื่อนตอบบ้างนะคะ

0: ทิศเหนืออยู่ทางด้านใดคะ
1: ประตูห้องเรียนค
0: ่ะประตูห้องเรียนทราบได้อย่างไรเอ่ยทราบได้อย่างไรคะได้ไหมเอ่ยมีใครจะช่วยเพื่อนบ้างอ่ะเพื่อนกลุ่ม3ทราบได้อย่างไรคะ
2: ทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ใช้มือขวาชี้ครับแล้วก็หันตัวไปทางนี
0: ้แสดงว่า
2: แสดงว่าทิศเหนืออยู่ทางข้างหน้าครับ
0: เพื่อนบอกว่านะคะสังเกตจากการที่เรานำมือขวานะคะของเราชี้ไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะโดยหันไปทั้งตัวนะคะเมื่อมือขวาของเราเป็นทิศตะวันออกเพื่อนบอกว่าด้านหน้าของเราเป็นทิศเหนือแสดงว่าทิศเหนืออยู่ทางด้านทางด้านประตูห้องนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนที่ตอบด้วยค่ะสำหรับทิศเหนือนะคะอยู่ทางฝั่งประตูห้องเรียนนะคะทราบได้จากการกางแขนโดยให้แขนขวาชี้ไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของนักเรียนจะเป็นทิศเหนือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามต่อมานะคะทิศใต้ของห้องเรียนอยู่ทางด้านใดและทราบได้อย่างไรมีเพื่อนยกมือรอแล้วค่ะขอให้กลุ่ม4ด้านหลังบ้างได้ไหมคะทิศใต้อยู่ทางด้านใดของห้องทราบได้อย่างไร
3: ด้านขวาซ้ายครับ
0: เขาเรียกว่าด้านอะไรเอ่ยทางนี้ด้านของห้องเรียน
3: มีหน้าต่างครับ
0: มีประตูด้านที่เป็นประตูแล้วของห้องเรียนด้านนี้เป็นด้านอะไรคะ
3: หน้าต่างครับ
0: เป็นด้านที่มีหน้าต่างของห้องเรียนใช่ไหมคะ
3: ค
0: เป็นทิศอะไรเอ่ย
3: ทิศใต้ครับ
0: เป็นทิศใต้และทราบได้อย่างไรคะ
3: รอยยกมือขวาชี้ไปทางตะวันออก
0: ค่ะ
3: ข้างหน้าเราคือทิศเหนือ
0: ทิศเหนือ
3: ข้างหลังคือทิศใต้ครับ
0: ซึ่งทิศเหนือกับทิศใต้จะอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะเม
3: ื่อ
0: เรารู้ว่าด้านหน้าของเราเป็นทิศเหนือแสดงว่าด้านหลังของเราต้องเป็น
3: ทิศใต้ครับ
0: แสดงว่าทิศใต้ของห้องเรียนอยู่ทางไหนนะคะ
3: หน้าต่างครับ
0: ทางหน้าต่างเพื่อนตอบถูกไหมคะเด็กๆตอบถูกปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะมาดูคำตอบกันนะคะสำหรับทิศใต้ของห้องเรียนนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งหน้าต่างของห้องเรียนค่ะทราบได้จากการหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วด้านหลังของนักเรียนจะเป็นทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่าแต่ละทิศแต่ละด้านของห้องเรียนอยู่ทางทิศไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะไปติดชื่อทิศต่างๆที่ด้านต่างๆที่นักเรียนได้อภิปรายผลกันไปนะคะโดยให้กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนฟังค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะติดทิศเหนือจำนะคะกลุ่ม1ติดทิศเหนือกลุ่ม2ติดทิศใต้นะคะกลุ่ม3ติดทิศตะวันออกกลุ่ม4ติดทิศตะวันตกส่วนกลุ่ม5ให้นักเรียนนะคะตรวจสอบนะคะว่าเพื่อนทั้ง4กลุ่มเนี่ยติดถูกต้องหรือไม่เข้าใจไหมคะกลุ่ม5ตรวจสอบนะคะว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเขาติดถูกต้องหรือไม่นะคะโดยให้นักเรียนติดทีละกลุ่มโดยให้กลุ่มที่1 นะคะเดี๋ยวมารับป้ายชื่อทิศที่คุณครูนะคะกลุ่ม1เชิญค่ะกลุ่ม1ทั้งกลุ่มเลยลูกทั้งกลุ่มเลยค่ะเดินมาทั้งกลุ่มหนูติดทิศอะไรนะคะทิศเหนือ2 อัน 2 อันครูให้2อันทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนกลุ่ม5ตรวจสอบนะคะเพื่อนติดถูกหรือเปล่ากลุ่มต่อไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวแต่ยังไม่ต้องลุกมานะคะตัวสูงช่วยเพื่อนหน่อยลูกเพื่อนตัวสูงถ้าติดเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยนะคะกลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะกลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะถูกต้องต่อมาทิศกลุ่ม2ทิศอะไรเอ่ยมาค่ะกลุ่ม2ทิศใต้ใช่ไหมทั้งกลุ่มเลยลูกกลุ่ม2ลุกทั้งกลุ่มเลยค่ะ

0: มาชิกอีก2คนลุกมาด้วยนะคะเอานี่ไปอีกอันนึงเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนกลุ่ม3นะนั่งก่อนนั่งก่อนติดอยู่ไหมเอาไปเอาเทปใส่บีก็ได้ลูกได้ไหมคะกลุ่ม5กลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะเพื่อนติดที่ใต้ถูกไหมคะถูกเชิญนั่งที่ค่ะกลุ่มต่อมากลุ่ม3ทิศอะไรเอ่ย
1: ท
0: ิ
1: ศตะว
0: ัน ออกทิศตะวันออกใช้แม่เหล็กได้เลยลูกใช้แม่เหล็กได้เลยสูงไปสูงไปลูกเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นขยับมาหน่อยกลุ่ม5กลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะถูกต่อมากลุ่มที่4ทิศอะไรเอ่ยลุกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่4เอาไปเอาไปเผื่อไม่อยู่
2: น
0: ิ
2: ว
0: ซีโอ้ยโทษกลุ่ม5ดูเพื่อนนะคะติดถูกหรือไม่กลุ่มอื่นดูด้วยก็ได้นะคะเพื่อนติดทิศถูกหรือไม่ติดเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยนะคะกลุ่ม5เพื่อนติดถูกไหมคะถูกต้องนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบเรานั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะก็ได้ติดชื่อทิศต่างๆตามด้านแต่ละด้านของห้องเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางติดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในข้อที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในข้อที่2นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำในข้อที่2นะคะว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีทำในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กพอนักเรียนสังเกตแล้วนะคะว่าแท่งแม่เหล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยเอาละค่ะนักเรียนคุณครูมี1คำถามหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำกันไปนะคะว่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรเอาละค่ะนักเรียนคำถามคุณครูถามว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตในข้อที่2นักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะใครจะตอบขอให้กลุ่ม2ตอบได้ไหมคะนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะ
3: ลักษณะของแท่งแม่เหล็กค่ะ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กถูกใช่ไหมคะถูกหรือไม่ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะคำตอบก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กนะคะสังเกตแล้วต้องทำอะไรต่อนะโอเคบันทึกผลนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเอาเลยค่ะสำหรับหน้าที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลอยู่หน้าที่อยู่ที่หน้า58ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า58ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางเปิดหรือยังคะ
1: เปิดแล้วค่ะ
0: เปิดแล้วนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงนะคะฟังนะคะว่าในหน้า58นักเรียนจะต้องบันทึกผลในส่วนไหนและบันทึกผลอย่างไรเอ๊กลุ่มไหนยังมีเสียงอยู่นะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะนักเรียนจะได้บันทึกผลในส่วนที่1นะคะในข้อที่1นะคะก็คือการสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะคะในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะเกี่ยวกับลักษณะของแท่งแม่เหล็กโดยนักเรียนอาจจะวาดรูปนะคะบริเวณที่มีที่ว่างนะคะวาดรูปลักษณะของแท่งแม่เหล็กที่นักเรียนสังเกตได้หรือนักเรียนอาจจะเขียนบรรยายนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ของแม่เหล็กที่สังเกตได้มีลักษณะอย่างไรนะคะก็เขียนบรรยายบริเวณที่เขาเว้นบรรทัดไว้ให้นักเรียนนะคะหรือนักเรียนอาจจะทั้งเขียนบรรยายแล้วก็วาดรูปนะคะนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจในการบันทึกผลในครั้งนี้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กนะคะโดยที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารับแท่งแม่เหล็กที่คุณครูนะคะหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สังเกตได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่ม

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบันทึกผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังบันทึกผลไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงนักเรียนก็ทำให้เสร็จนะคะและนำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นำมาส่งให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนะคะนักเรียนคะแท่งแม่เหล็กที่สังเกตมีลักษณะอย่างไรกลุ่ม3ขอไม้ให้กลุ่ม3ด้วยค่ะแท่งแม่เหล็กที่สังเกตมีลักษณะอย่างไรเอ่ย
1: เป็นแท่งค่ะ
0: เป็นแท่งรูปทรงยังไงคะ
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วมีอะไรคะเห็นอะไรอีกเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยเมื่อกี้กลุ่ม3บอกไปแล้วว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยดีไหมคะกลุ่มขอกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ยกลอ
2: กลุ่ม4
0: กลุ่ม4ขอโทษ
3: มีตัวอักษรครับ
0: มีตัวอักษรอะไรบ้างคะ
3: S แล้วก็ตัว N ครับ
0: มีตัวอักษร S กับ N แล้วสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: 4ครับ
0: เดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่ม3เอ้ยกลุ่ม2ให้เพื่อนกลุ่ม2เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมีตัวอักษร S กับ N แล้วมีอะไรคะ
3: สีค่ะ
0: เห็นสังเกตเห็นสีมีสีอะไรบ้างเอ่ย
3: สีแดงสีน้ำเงินค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีสีแดงกับสีน้ำเงินเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับแท่งแม่เหล็กนะคะก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี2สีคือสีน้ำเงินนะคะและสีแดงนั่นเองค่ะด้านสีน้ำเงินและด้านสีแดงมีตัวอักษรอะไรเมื่อกี้นักเรียนตอบไปแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค่ะด้านสีแดงมีตัวอักษร N ด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษร S ใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ตอบไปแล้วเรียบร้อยนักเรียนคะในส่วนหน้า58ที่นักเรียนบันทึกผลเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรใช่ไหมคะที่นักเรียนได้เขียนลงไปถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะนักเรียนก็เขียนบรรยายลงไปเลยนะคะว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงด้านสีแดงมีตัวอักษร N ด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษร S นักเรียนก็เขียนบรรยายลงไปนะคะหรืออาจจะวาดรูปออกมานะคะก็ได้รูปดังนี้นะคะนักเรียนก็บันทึกผลให้เสร็จนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนหมดชั่วโมงเดี๋ยวเรามาสรุปผลกิจกรรมในวันนี้ก่อนนะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้นะคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะ

0: ได้ไหมคะอ่ะกลุ่ม2ใช่ไหมอ่ะวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างอ่ะลองเล่าให้เพื่อนฟังว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างได้อะไรบ้างเอาวันนี้เราทำอะไรบ้างอ่ะลองบอกให้เพื่อนได้ฟังหน่อย
1: สังเกตทิศค
0: ่
1: ะ
0: สังเกตทิศใช่ไหมแล้วเราได้อะไรบ้างแต่ละด้านของห้องมีทิศอะไรบ้างคะ
1: มีทิศตะวันออกทิศตะวันตก
0: มีทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางด้านไหนของห้องเอ่ย
1: อยู่หน้าห้องค่ะ
0: อยู่ทางด้านหน้าห้องแล้วทิศอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ทิศตะวันตกค่ะ
0: ทิศตะวันตกอยู่ทางด้านไหนของห้องเรียนคะ
1: อยู่หลังห้องค่ะ
0: อยู่หลังห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วมีทิศอะไรอีก
1: แล้วก็ทิศเหนือค่ะ
0: ทิศเหนืออยู่ทางด้านไหนคะ
1: อยู่ทางประตูค่ะ
0: อยู่ทางด้านประตูของห้องใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายทิศ
1: ใต้ค่ะ
0: ทิศใต้อยู่ทางด้านไหนของห้องเอ่ย
1: อยู่ทางหน้าต่างของ
0: ทางหน้าต่างของห้องเรียนถูกไหมคะแล้ววันนี้นอกจากสังเกตทิศแล้วในห้องเรียนแล้วสังเกตทิศในห้องเรียนแล้วนักเรียนได้ทำอะไรอีกมีใครจะช่วยเพื่อนนอกจากสังเกตทิศแล้วนักเรียนได้ทำอะไรอีกเอ่ย
1: สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็ก
0: เพื่อนกลุ่มสองช่วยเพื่อนกลุ่มสองช่วยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยมีสังเกตทิศแล้วสังเกตอะไรอีกคะ
2: สังเกตทิศครับ
0: พอสังเกตทิศแล้วเอาป้ายไปติดแล้วสังเกตอะไรอีกวันนี้เพื่อนกลุ่ม2จะตอบ
1: สังเกตลักษณะของแม่เหล็กค่ะ
0: เพื่อนบอกสังเกตลักษณะของแม่เหล็กใช่ไหมแล้วลักษณะของแม่เหล็กเป็นอย่างไรบ้างขอให้เพื่อนกลุ่ม3ลักษณะของแม่เหล็กอธิบายให้หมดนะคะที่สังเกตได้
1: เป็นแท่งค่ะ
0: เป็นแท่งเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีลักษณะยังไงอีก
1: มีสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะ
0: มีสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วหมดหรือยังคะ
1: มีตัว S กับตัว N ค่ะ
0: ตัว S กับตัว N ใช่ไหมคะแล้ว S อยู่ฝั่งไหน
1: สีน้ำเงินค่ะ
0: แล้วตัว N อยู่ฝั่งไหนคะ
1: สีแดงค่ะ
0: สีแดงเพื่อนตอบถูกไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนที่สรุปผลให้เราฟังทั้งสองคนเลยค่ะมาดูนะคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมี2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงบนแท่งแม่เหล็กด้านสีแดงมีตัวอักษร N ด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษร S นะคะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ป้ายแสดงชื่อทิศต่างๆ 2. เชือกฟาง 3. แท่งแม่เหล็ก 4. ไม้คาน 5. เก้าอี้พลาสติกหรือเก้าอี้ไม้ 6. ใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศหน้าที่59ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.gs ค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดมีความเคารพ

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
0: ดาวโลกแต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่ายึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยัง

องค์มีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์จะแตกต่างกันออกไปและแนวคิดก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีคุณครูนะคะจะขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยกิจกรรมนี้ก่อนค่ะเป็นกิจกรรมนับให้ครบ30นาทีหรือ60นาทีกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรคำถามมีมาให้แค่4ใบนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะมาเปิดบัตรคำถามหลังจากที่เปิดบัตรคำถามหลังบัตรนี้จะมีคำถามอยู่ให้นักเรียนอ่านคำถามอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงก็ได้ใครได้คำตอบก่อนให้ยกมือขึ้นแล้วถ้าหากว่ายกมือขึ้นแล้วคุณครูให้ตอบถ้าตอบได้เลยทันทีนะคะก็จะได้รับดาวไปแต่ว่าในการตอบของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้บอกแนวคิดด้วยแต่ถ้านักเรียนยกมือแล้วนักเรียนตอบไม่ได้ครูจะหักดาวดีไหมคะเพื่อที่ว่าใครที่ยกมือนะจะต้องเป็นคนที่ได้คำตอบแล้วเท่านั้นเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะใบแรกเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบัตรคำถามใบแรกก่อนเลยพร้อมไหมคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบัตรคำถามแล้วนะเริ่มจากใบนี้เลยค่ะมีคนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคนที่ได้คำตอบคนที่ยกมือคนแรกก็คือกลุ่มที่4นะคะเชฟค่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วกันนะคะแล้วเชฟเป็นคนตอบนะระยะเวลา55นาทีอีกกี่นาทีครบ60นาทีคะ
1: 5นาทีครับ
0: อีก5นาทีเชฟคิดยังไงลูก
1: นับต่อครับ
0: นับต่อจาก
1: 55นาทีครับ
0: ไปจนถึง
1: 60นาทีครับ
0: แล้วได้เท่ากับ
1: 60นาที5นาทีครับ
0: แล้วได้5นาทีใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ5นาทีนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยเดี๋ยวจะออกมารับดาวกับคุณครูมีคนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟเหรอคะเราใช้วิธีอะไรได้อีกคะนอกจากการนับต่อใช้วิธีการลบโดยนำ60ลบด้วย55ได้เท่ากับ5เช่นกันใช่ไหมคะแต่เชฟนะคะยกมือก่อนหาคำตอบได้ก่อนให้เชฟออกมารับดาวเลยค่ะหลังจากเชฟรับดาวไปแล้วขอให้เชฟ

0: ดบัตรคำถามใบต่อไปอ่ะเชฟรับดาไปก่อนนะคะและเปิดบัตรคำถามใบต่อไปค่ะใบที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะคนอื่นๆรออ่านนะพอเชฟเปิดเสร็จปุ๊บเด็กๆอ่านได้คำตอบยกมือก่อนนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะมีคนได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะคนที่ได้คำตอบยกมือคนแรกก็คือกลุ่มที่5เมื่อสักครู่คุณครูเห็นเป็นอิคคิวนะคะนักเรียนส่งไมค์ไปให้กลุ่มที่5ค่ะนักเรียนปลายทางคนไหนที่ได้คำตอบก่อนเพื่อนนักเรียนนำเสนอคำตอบและแนวคิดให้คุณครูปลายทางก่อนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรานะคะมาฟังคำตอบและแนวคิดจากเพื่อนกลุ่มที่5 EQ ค่ะ EQ คะระยะเวลา18นาทีอีกกี่นาทีถึงจะครบ30นาทีคะ
1: 12ครับ
0: 12อะไรลูก
1: 12นาที
0: 12นาทีหนูคิดได้จากอะไรคะคิดยังไงเอ่ย
1: บวกครับวิธีการบวก
0: นำอะไรมาบวกคะหนูคิดได้ยังไงลูกทำไมถึงได้12มา
1: ลบ
0: เอาใช้วิธีการลบเอาอะไรลบอะไรลูก
1: 30ลบ18ครับ
0: 30ลบด้วย18เหลือ12ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะ12นาทีทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อยนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูเห็นว่าเพื่อนกลุ่มที่4นะคะช่วย EQ ด้วยใช่ไหมคะลูกเมื่อได้คะแนนได้ดาวเราได้ด้วยกันดังนั้นแต่ละกลุ่มสามารถปรึกษากันได้นะคะแล้วก็ยกมือตอบคำถามแสดงแนวคิดได้เลย EQ ออกมารับดาวค่ะเป็นดาวของกลุ่มที่5นะคะออกมาเลยต่อไปเดี๋ยวจะให้ EQ นะคะเปิดบัตรคำถามข้อต่อไปรับดาวก่อนเลือกเลยลูกก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะEQ เลือกเลยค่ะมีกลุ่มที่2ยกมือได้อย่างรวดเร็วนะกลุ่ม2นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบางคนยังไม่ทันเปิดป้ายแต่ยกมือแล้วคนที่ยกมือก่อนที่จะเปิดป้ายไม่นับนะคะแสดงว่ายังไม่ได้คำตอบนะทุกคนมือลงค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มที่2ที่ยกมือเร็วที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางใครเร็วกว่ากลุ่มที่2และใครได้คำตอบก่อนตอบให้คุณครูปลายทางได้เลยกลุ่มที่2เป็นสแตมระยะเวลา27นาทีอีกกี่นาทีครบ30นาที
2: 3นาทีครับ
0: อีกเท่าไหร่นะคะลูก
2: 3นาทีครับ
0: อีก3นาทีจึงจะครบ30นาทีคิดอย่างไรคะ
2: ใช้วิธีการนับต่อครับ
0: ใช้วิธีการนับต่อจากอะไรถึงอะไร
2: 27ไป30ครับ
0: นับต่อจาก27ไปถึง30แล้วนับได้3คำตอบเลยเป็น3นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2สแตมออกมารับดาวเลยและใบสุดท้ายสแตมต้องเลือกอีกไหมไม่เลือกแล้วนะใบสุดท้ายเดี๋ยวจะให้สแตมนะคะเปิดรอให้บัตรเปิดก่อนนะคะจึงจะยกมือนะสแตมรับดาวก่อนและเปิดเลยค่ะใครเอ่ยกลุ่มที่3เมื่อสักครู่ครูหันไปเจอกลุ่มที่3ยกก่อนนะคะกล้านะคะหลังจากเปิดแล้วกลุ่มไหนยกคุณครูก็จะเลือกกลุ่มนั้นนะคะระยะเวลา30นาทีอีกกี่นาทีครบ60นาทีคะ
3: อีก30นาทีครับ
0: อีก30นาทีคิดอย่างไร
3: 60ลบ30ครับ
0: 60ลบด้วย30แล้วเหลือ30ดังนั้นคำตอบจึงเป็น30นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกล้านะคะและกลุ่มที่3เดี๋ยวกล้าออกมารับดาวนะคะได้ดาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะกลุ่มที่2 3 4และ5ได้ดาวกลุ่มนั้น1ดวงแล้วนะเหลือกลุ่ม1ที่ยังไม่ได้ดาวใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้เมื่อสักครู่คุณครูก็เห็นยกมืออยู่แต่ว่าอาจจะยกไม่ทันเพื่อนดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราทำกิจกรรมต่อไปแล้วคุณครูนะคะก็จะแจกดาวในการทำกิจกรรมในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กๆสามารถหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมในวันนี้ก็คือการหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเด็กๆคะในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะเวลาคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดมีใครไปตลาดกับคุณแม่บ้างไหมคะเวลาคุณแม่ไปเลือกซื้อของใช้เวลานานไหมคะลูกบางคนนะคะคุณแม่อาจจะใช้เวลานานเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับเด็กๆใช่ไหมเด็กๆมือลงค่ะคุณครูนะคะก็มีตัวอย่างคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดค่ะอันนี้คุณแม่ไปซื้อของในตอนเช้าหรือตอนเย็นคะลูกตอนเช้านะคะไปซื้อของในตลาดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะ จนถึงเวลา9:52 น.คุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดนานไหมคะลูกใช้เวลานานไหมนะคะแม่ซื้อของตลาดเป็นระยะเวลาเท่าไรใครพอได้คำตอบแล้วมีคนได้คำตอบแล้วกลุ่มที่2ใช้เวลาเท่าไรปิ่นได้คำตอบแล้วเดี๋ยวปิ่นตอบเลยค่ะว่าใช้เวลาเท่าไหร
2: ่22นาทีค่ะ
0: ใช้เวลา22นาทีคนอื่นตอบเหมือนปิ่นไหมคะคุณครูขอแนวคิดของปิ่นหน่อยปิ่นคิดยังไงคะลูก
2: นำ30นำ52มาบวกอีก30ค่ะ
0: นำ52มาทำอะไรนะ
2: 30
0: ถ้าบวกอีก30จะได้82แล้วลูกนำมาทำอะไร
2: ลบ
0: นำ52มาลบด้วย30ใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่นำจำนวนชั่วโมงมาลบด้วยล่ะคะทำไมไม่ทำนำ9นาฬิกามาลบทำไมถึงนำนาทีมาลบคะเพราะว่าอะไร
2: 9ลบ9เท่ากับ0ค่ะ
0: อ๋อนำมาลบแล้วใช่ไหมลูก9ชั่วโมงกับ9ชั่วโมงนำมาลบแล้วแล้วเหลือ0เราจึงนำนาทีมาลบด้วยนาทีใช่ไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ปิ่นและปรบมือให้ตัวเองด้วยเมื่อสักครู่คุณครูเห็นคนอื่นๆก็ช่วยปิ่นตอบเหมือนกันนะก็คือใช้วิธีการลบใช่ไหมคะนอกจากใช้วิธีการลบแล้วเราใช้วิธีอะไรได้อีกใช้วิธีการนับต่อได้เหมือนกันหรือนับจากหน้าปัดนาฬิกาได้ไหมลูกหน้าปัดนาฬิกาเริ่มตั้งแต่9:30 น.ใช่ไหมคะเวลาที่หน้าปัดนาฬิกาก็จะเป็นแบบนี้เวลาเริ่มต้น9:30 น.นะหลังจากนั้นไปซื้อของที่ตลาดไปจนถึง9:52 น.นะคะดังนั้นเวลาสิ้นสุดคือเท่าไหร่9:52 น.นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาของคุณแม่เริ่มต้นก็คือ9:30 น.นะคะเริ่มต้นคือ9:30 น.ก็จะเป็นเวลานี้นะหลังจากนั้นคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดเวลาผ่านไปเด็กๆอยู่ที่บ้านใช่ไหมเวลาผ่านไปนาฬิกาก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเข็มยาวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนเลยเลข10มา2ช่องแบบนี้จนถึงเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหมุนให้ถึงเวลาสิ้นสุดนะนี่จนถึงเวลาสิ้นสุดก็คือ9:52 น.คุณครูหมุนจนถึงเวลาสิ้นสุดแล้วนะคะคุณแม่ใช้เวลา22นาทีเหมือนที่ปิ่นนำเสนอหรือไม่เมื่อสักครู่ใช้วิธีการนับต่อและวิธีการลบได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราใช้วิธีการนับเราก็ต้องนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นคือตรงนี้ใช่ไหมลูกและเวลานับเรานับที่เข็มยาวเคลื่อนที่หรือเข็มสั้นเคลื่อนที่คะเข็มยาวสิใช่ไหมเพราะนับเวลาเป็นนาทีใช่ไหมคะถ้าหากว่าเข็มสั้นนะคะเคลื่อนที่ครบ1ช่องจะเป็น1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าของเรายังไม่ถึง1ชั่วโมงเราก็ต้องนับเข็มยาวตอนนี้เข็มยาวชี้ที่เลข6ถ้าหากว่าเคลื่อนที่ผ่านไป1ช่องใหญ่ แสดงว่าผ่านไป5นาที

เคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงเลข8ก็จะเป็นเวลา10นาทีไปเรื่อยๆถึงเลข9จะเป็น10ค่ะไปอีกจนถึงเลข10จะเป็น20แล้วเรานับต่อไปถึง11ไหมคะลูกไม่ถึงนะเพราะเข็มยาวในเวลาสิ้นสุดไม่ถึง11เห็นไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องนับต่อไปอีกกี่ช่อง2ช่องช่องเล็กนะคะเมื่อเรานับช่องเล็กเราก็จะนับทีละ1นาทีนะ1ช่องเล็ก20เพิ่มขึ้นอีก1ก็เป็น21 1ช่องเล็ก21เพิ่มอีก1นาทีก็เป็น22ใช้เวลา22นาทีเหมือนที่ปิ่นนำเสนอเมื่อสักครู่เลยใช้วิธีการลบก็ได้ใช้วิธีการนับต่อก็ได้หรือใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกาก็ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆชอบใช้วิธีไหนกันคะใช้วิธีการนับต่อบางคนใช้วิธีการลบมีใครชอบใช้วิธีการนับต่อที่หน้าปัดนาฬิกาไหมคะเรานะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมที่เด็กๆน่าจะได้ทำทุกวันหลังกลับบ้านก็คือการทำการบ้านนั่นเองนะคะพิมพ์เริ่มทำการบ้านเวลาใดคะ18นาฬิกา15นาทีเสร็จเวลาเท่าไหร่คะ18นาฬิกา48นาทีพิมพ์ทำการบ้านเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่โอ้มีคนได้คำตอบแล้วกลุ่มที่2อีกแล้วกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ไหมลูกมีแนวคิดอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันตอบก็ได้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วเช่นเดียวกันพิมพ์เริ่มทำเวลาเริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีเสร็จเวลา18นาฬิกา48นาทีใช้เวลาในการทำการบ้านทั้งหมดกี่นาทีคะลูกใช้เวลาทั้งหมด33นาทีเด็กๆใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการอะไรคะบางคนใช้วิธีการลบนำจำนวนชั่วโมงที่ผ่านมาในแต่ละวันใช่ไหมคะมาลบกันแล้วก็นำจำนวนที่เป็นนาทีมาลบกันนั่นเองซึ่งเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือนับต่อที่หน้าปัดนาฬิกาเด็กๆเริ่มต้นทำเวลา18นาฬิกา15นาทีเด็กๆเริ่มทำการบ้านเวลานี้กันไหมคะเด็กๆทำการบ้านเวลาไหนกันบางคนนะคะเลิกเรียนเสร็จปุ๊บ ก็ทำการบ้านเลยบางคนนะคะก็ทำการบ้านตอนที่รอผู้ปกครองมารับใช่ไหมคะลูกแต่ว่าพิมพ์เขาเริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีพิมพ์เริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีก็จะเป็นเวลานี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาทำไปเรื่อยจนเวลาผ่านไปเขาหันไปมองนาฬิกานะคะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา15นาทีนะแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆจนนาฬิกาของเขานะคะเข็มยาวก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนถึง18นาฬิกา48นาทีคุณครูชี้ที่เลข9ถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องเลยเลข9ไปกี่ช่องคะเลยเลข9ไป3ช่องเล็กใช่ไหมคะลูกเพราะชี้ที่เลข9คือ45นาทีนี่คือเวลาสิ้นสุดนะคะที่พิมพ์เขาทำการบ้านนี่เลยนะเลยเลข9ไป3ช่องเล็กคือเวลา18นาฬิกา48นาทีดังนั้นเวลาเรานับเวลาเราจะนับที่เข็มยาวเขาเคลื่อนที่ใช่ไหมคะลูกเพราะเข็มสั้นเขาเคลื่อนที่ยังไม่ครบ1ช่องเวลานับเด็กๆช่วยคุณครูนับค่ะเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านไป1ช่องใหญ่ไปชี้เลข4เป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ5นาทีต่อไปเคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงเลข5เป็นระยะเวลา10นาทีเคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงเลข6เป็นระยะเวลาไปจนถึงเลข7เป็นระยะเวลา20นาทีไปจนถึงเลข8เป็นระยะเวลา15นาทีไปจนถึงเลข9ค่ะ30เป็น30นาทีเด็กๆไปจนถึงเลข10มั้ยไม่เข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านไปช่องที่1เป็นระยะเวลา31ช่องที่2 32ช่องที่3เป็นระยะเวลา33นาทีพิมพ์เขาก็เลิกทำการบ้านเขาจะเลิกทำการบ้านตอนที่เขาทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะแสดงว่าพิมพ์ใช้เวลาในการทำการบ้านเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะลูก
33นาทีเหมือนที่นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเมื่อสักครู่ไหมคะลูกเหมือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์นะคะทำการบ้านเป็นระยะเวลานาน33นาทีนอกจากใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกาแล้วเรานับบนเส้นจำนวนได้ด้วยนะเด็กๆจำได้ไหมการบ้านของเด็กๆใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนด้วยใช่ไหมคะถ้าใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนของเรานะคะเด็กๆจะต้องมีเวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นทำการบ้านคือ18นาฬิกา15นาทีใช่ไหมคะลูก18นาฬิกา15นาทีและเวลาสุดท้ายคือ18นาฬิกา48นาทีเพราะฉะนั้นเวลาเรานับเด็กๆนับทีละเท่าไหร่ดีถ้าใช้วิธีการนับต่อเรานับต่อทีละเท่าไหร่ดีคะทีละ10ก็ได้ทีละ15ก็ได้ทีละ5นาทีก็ได้คุณครูขอนับทีละ5ก่อนเลยดีไหมจะได้เหมือนหน้าปัดนาฬิกาเมื่อสักครู่นี้ถ้าใช้วิธีการนับทีละ5เราก็ต้องดูจาก18นาฬิกา15นาทีเพิ่มมาอีก5นาทีจะเป็น18นาฬิกา20นาทีต่อไปก็จะเป็น25 30 35 40 45แล้วก็สิ้นสุดที่48ใช่ไหมคะมาช่วยกันนับทีละ5ลูกจาก18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา20นาทีผ่านไป5นาทีอันนี้ก็ผ่านไปอีก5 5 5 5 5และสุดท้ายกี่นาทีคะลูกสุดท้ายแค่3นาทีนั่นเองนะคะเมื่อเราจะนับระยะเวลาทั้งหมดเด็กๆต้องนำมาทำอะไรกันนำเวลาเหล่านี้มาบวกกันหรือจะนับทีละ5ก็ได้นะคะซึ่งเมื่อเรานำมาบวกกันแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่บวกกันกี่ตัวนะคะเนี่ย1 2 3 4 5 6บวกกัน6ตัวแล้วก็บวกด้วย3นะคะนักเรียน5บวกกัน6ตัวเราใช้วิธีอะไรมาช่วยในการใช้วิธีการคูณมาช่วยใช่ไหมคะการบวกจำนวนเดียวกัน6ตัวนำอะไรมาคูณ5นำ6มาคูณด้วย5เท่ากับ30แล้วบวกเพิ่มอีก3นาทีก็จะเป็น33นาทีไม่ว่าเด็กๆจะใช้วิธีไหนคำตอบที่ได้จะต้องเป็นคำตอบที่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปวิธีการลบที่นักเรียนชอบทำเด็กๆคะเด็กๆบางคนตอบคุณครูว่านักเรียนใช้วิธีการลบในการหาคำตอบใช่ไหมลูกในการลบนะคะเราสามารถคิดในใจได้ใช่ไหมคะแต่การเขียนแสดงวิธีทำหรือเขียนแสดงแนวคิดเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องเพื่อที่คนที่อ่านแนวคิดของเด็กๆจะได้เข้าใจเวลาเริ่มต้นที่พิมพ์ทำการบ้านพิมพ์เริ่มทำการบ้าน18นาฬิกา15นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมงลูก18ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเองนะคะแล้วพิมพ์ทำการบ้านเสร็จเวลา18นาฬิกา48นาทีแสดงว่าขึ้นวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมง18ชั่วโมง48นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาหาระยะเวลาที่พิมพ์ตามการบ้านถ้าเด็กๆจะแสดงวิธีทำโดยการลบเด็กๆก็ต้องจำนวนชั่วโมงมาลบกับจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีมาลบกับจำนวนนาทีมีชั่วโมงมีนาทีใช่ไหมคะลูกเรานำระยะเวลาที่เขาสิ้นสุดกิจกรรมก็คือ18นาฬิกา48นาทีนี้เป็นเวลา18ชั่วโมง48นาทีใช่ไหมคะลูกบรรทัดแรกเราก็เลยเขียน18ชั่วโมง48นาทีต่อไปก็เขียน18ชั่วโมง15นาทีไว้ที่บรรทัดที่2จากนั้นจึงนำมาลบกันซึ่ง48ลบด้วย15เหลือ48ลบด้วย15เหลือ33นั่นเองเมื่อสักครู่ลบเร็วมากนะคะ18ลบด้วย18ก็เหลือ0นะคะเราก็สรุปได้ว่าพิมพ์ทำการบ้านเป็นระยะเวลานาน33นาทีเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เพื่อนนะคะใช้ในการออกกำลังกายเด็กๆออกกำลังกายด้วยวิธีใดกันบ้างบางคนใช้วิธีการวิ่งนะคะซึ่งเหมือนกับเพชรเลยเพชรนะคะเข
ขาก็ออกกำลังกายด้วยวิธีการวิ่งโดยเริ่มวิ่งในเวลา6นาฬิกา47นาทีจนถึงเวลา7นาฬิกา50นาทีเด็กๆคิดว่าเพชรวิ่งในวันอะไร

0: คะน่าจะวิ่งในวันหยุดใช่ไหมคะลูกเพราะถ้าหากว่าวิ่งในวันที่มาโรงเรียนเวลานี้เพชรน่าจะทำอะไรเพชรน่าจะเตรียมตัวมาโรงเรียนใช่ไหมคะลูกอ่ะแต่ว่าคำถามของคุณครูคือเพชรใช้เวลาในการวิ่งนานเท่าใดได้คำตอบแล้วใครเดี๋ยวให้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งตอบบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่หนึ่งยังไม่ได้ดาวเลยใช่ไหมคะลูกอ่ะกลุ่มที่หนึ่งลองตอบสิเดี๋ยวหนูยืนตรงก่อนนะคะเพชรใช้เวลาในการวิ่งนานเท่าไหร่คะลูก
1: 1ชั่วโมง3นาทีครับ
0: 1ชั่วโมง3นาทีหนูคิดยังไงคะหนูคิดยังไงเอ่ย
1: ใช้วิธีการนับต่อครับ
0: ใช้วิธีการนับต่อจากอะไรถึงอะไรลูก
1: 6นาฬิกา47นาทีถึง7นาฬิกา50นาทีครับ
0: อ๋อใช้วิธีการนับต่อจาก6นาฬิกา47นาทีจนถึง7นาฬิกา50นาทีหนูนับต่อโดยใช้นับบนหน้าปัดนาฬิกาหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: หรือนับบนเส้นจำนวน
1: บนหน้าปัดนาฬิกา
0: อ๋อนับบนหน้าปัดนาฬิกาเราอาจจะจินตนาการหน้าปัดนาฬิกาแล้วใช้วิธีการนับใช่ไหมคะลูก
1: ครับ
0: เมื่อเข็มยาหมุนครบ1รอบแสดงว่าเป็นระยะเวลา
1: 1ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมงหมุนครบ1รอบถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่47นาทีหมุนครบ1รอบก็จะมาที่47นาทีเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรานะคะมาดูแนวคิดของนโมกันทุกคนปรบมือให้นโมหน่อยค่ะบางคนอาจจะมีวิธีการคิดที่แตกต่างจากนี้ใช่ไหมคะมีคนบอกมาว่าใช้วิธีการลบนักเรียนปลายทางใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถ้าเป็นวิธีของนโมนโมนับทีละ1ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่านับบนหน้าปัดนาฬิกาเมื่อหมุนครบ1รอบจะใช้เวลา1ชั่วโมงใช่ไหมหรือเราสามารถนับบนเส้นจำนวนได้ค่ะเริ่มต้นที่6นาฬิกา47นาทีไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเมื่อครบ1ชั่วโมงจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ7นาฬิกา47นาทีใช่ไหมคะลูกเริ่มต้นที่6นาฬิกา47นาทีผ่านไป1ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา7นาฬิกา47นาทีอันนี้เราก็นับได้1ชั่วโมงใช่ไหมคะนโมหนูคิดแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วจากนั้นเราก็จาก7นาฬิกา47นาทีไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเป็นเวลากี่นาที3นาทีเพราะฉะนั้นเพชรก็ใช้เวลาวิ่งนาน1ชั่วโมงกับอีก3นาทีนั่นเองมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมไม่นับ1ชั่วโมงใช้วิธีการอะไรคะลูกใช้วิธีการลบก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครจะนับบนเส้นจำนวนแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้นับทีละ1ชั่วโมงเราจะนับให้ครบเราจะนับให้ครบจำนวนชั่วโมงก่อนเช่น6นาฬิกา47นาทีนับต่อไปให้ครบถึง7นาฬิกาเด็กๆคะอีกกี่นาทีถึงจะครบ7นาฬิกาอีกกี่นาทีคะลูกอีกกี่นาทีคะอีก13นาทีเราก็คิดได้จาก47ใช่ไหมลูก47อีกกี่นาทีถึงจะครบ60เพื่อนๆ เขาก็บอกว่าได้13นาทีก็จะได้7นาฬิกาแล้วเราก็นับต่อจาก7นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเป็นเวลากี่นาทีจาก7นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเป็นกี่นาทีคะลูก50นาทีเราก็นำเวลาทั้ง2ช่วงนี้มารวมกันก็จะเป็น13นาทีบวกด้วย50นาทีเท่ากับ63นาที63นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงกับอีก3นาทีนั่นเองนะคะหรือ1ชั่วโมงกับอีก3นาทีต่อไปวิธีนี้ก็ได้ใช้วิธีนับแบบนโมก็ได้คิดว่าวิธีนับแบบนโมกับวิธีนี้อันไหนง่ายกว่ากันถ้าใครคิดว่าวิธีนี้ง่ายเราก็นับตามวิธีนี้ได้เลยแต่ว่า2สถานการณ์นี้2วิธีนี้อาจจะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็ได้ต่อไปที่เด็กๆชอบมากที่สุดคือวิธีการลบใช่ไหมคะเวลาเริ่มต้นวิ่งคือขึ้นวันใหม่มาแล้ว6ชั่วโมง47

าทีเวลาวิ่งสิ้นสุดนะคะที่เพชรเขาวิ่งเสร็จนะคะก็จะเป็นเวลาหลังจากวันใหม่มาแล้ว7ชั่วโมง50นาทีเราก็นำมาตั้งลบนะคะโดยวิธีการนำจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงนำจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีเวลาสิ้นสุดคือ7นาฬิกา50นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้ว7ชั่วโมง50นาทีนะคะเวลา6นาฬิกา47นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้ว6ชั่วโมง47นาทีเมื่อ

0: ลบกันในหน่วยนาที50ลบด้วย47เหลือ3ในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6เหลือ1ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น1ชั่วโมง3นาทีนั่นเองดูจากวิธีการทำแล้วแนวคิดไหนที่เด็กๆชอบที่สุดคะใช้วิธีอะไรลูกใช้วิธีลบหรือใช้วิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 4.4 ซึ่งแบบฝึกหัด 4.4 นี้นะคะก็จะเป็นการหาระยะเวลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะหาระยะเวลาและแสดงแนวคิดโดยใช้เส้นจำนวนเด็กๆต้องใช้วิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนนะให้นักเรียนเขียนแสดงแนวคิดและคำตอบลงในช่องว่างนำชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่แบบฝึกหัด 4.4 ได้เลย
1: หน
0: ้าที่102เพื่อนต้นทางบอกมาแล้วนักเรียนปลายทางเปิดไปหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายขั้นตอนการทำก่อนได้ไหมลูกเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะนักกีฬาเริ่มแข่งขันแบดมินตันเวลา10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีนักกีฬาใช้เวลาแข่งขันแบดมินตันนานเท่าใดใช่ไหมคะนักกีฬาใช้เวลาในการแข่งขันแบดมินตันเท่าไหร่นะคะก็จะมีวิธีการนะคะโดยให้นักเรียนแสดงแนวคิดโดยใช้เส้นจำนวนเริ่มต้นที่10นาฬิกา45นาทีผ่านไปจนถึง11นาฬิกา35นาทีถึง1ชั่วโมงไหมลูก
1: ถ
0: ึงไหมคะถ้าถึง1ชั่วโมงจะต้องเป็น11นาฬิกาเท่าไหร่45นาทีแต่นี่ไม่ถึง1ชั่วโมงเราจะว่าแสดงแนวคิดได้อย่างไรเด็กๆนับทีละเท่าไหร่ดีนับทีละ10นาทีก็ได้นับทีละ5นาทีได้ไหมพอไหมเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวางแผนแสดงแนวคิดด้วยตนเองนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะมีใครมีคำถามถามคุณครูไหมลูกนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัด 4.4 ด้วยตนเองนะคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนสอบถามคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะมีนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทําเสร็จหรือยังคะนักเรียนต้นทางบางคนนะคะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนเพื่อน1คนออกมานําเสนอแนวคิดนะคะใครที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ต้นทางออกมานําเสนอแนวคิด1คนค่ะเดี๋ยวอีคิวออกมาเลยค่ะลูกเขียนแสดงแนวคิดได้เลยค่ะลูกเขียนหัวลูกศรด้วยนะคะเขียนเวลาก็เวลาตรงนี้เขียนตรงนี้เลยเด็กๆมาดูที่ EQ เฉลย EQ ทำเหมือนเด็กๆไหมคะไหน EQ ทำเหมือนใครบ้างนักเรียนปลายทางใครทำเหมือน EQ บ้างคะคิดว่าของ EQ ที่ออกมานำเสนอถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเริ่มต้นที่เวลา10:45ใช่ไหมคะEQ ลืมเขียนอะไรนะจาก10:45มา11:00ตรงเป็นเวลากี่นาทีคะ15 นาที EQ ยังไม่ได้เขียนจำนวนนาทีใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะ15 นาทีนะคะจากนั้นจาก11:00 EQ ไม่ได้ใช้วิธีการนับทีละ15นะลูกเขานับข้ามไปเลยเป็น11:30แบบนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันเขาข้ามขีดนี้มาใช่ไหมคะลูกถ้านับขีดนี้ก็จะเป็น11:15แต่ข้ามขีดนี้มานับถึงนี้ก็จะเป็น11:30เป็นระยะเวลากี่นาทีคะลูก30 นาที

0: 20นาทีนะคะและสุดท้ายจาก11นาฬิกา30นาทีไปจนถึง11นาฬิกา35นาทีเป็นระยะเวลากี่นาทีคะลูก
1: 5นาท
0: ีนะคะ5นาทีเพราะฉะนั้นนักกีฬานะคะใช้เวลาในการแข่งขันแบดมินตันทั้งหมดกี่นาทีเด็กๆก็นำเวลามารวมกัน15นาทีบวกด้วย30นาทีบวกด้วย5นาทีเท่ากับเท่าไหร่คะ15นาทีบวกด้วย30นาทีบวกด้วย5นาทีเท่ากับ50นาทีนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราใกล้จะหมดแล้วคุณครูก็เลยไม่ได้ให้ EQ นะคะเขียนแสดงวิธีทำทั้งหมดแต่เพียงแค่มานำเสนอแนวคิดของ EQ เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆนะคะมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้เด็กๆสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะจากที่คุณครูสังเกตของนักเรียนต้นทางนะคะบางคนใช้วิธีการนับทีละ10นาทีบางคนใช้วิธีการนับทีละ15นาทีหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการนับทีละ5นาทีแต่ก็จะมีลูกศรแบบนี้หลายลูกเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่พอเราก็สามารถใช้วิธีการนับได้อย่างหลากหลายนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีใช่ไหมคะซึ่งเรานะคะจะนับเวลาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองใช้วิธีการใดในการนับเวลาบ้างอาจทำได้โดยใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกานับบนเส้นจำนวนหรือใช้วิธีการลบก็ได้ใช้วิธีการนับต่อทีละ5นาที10นาทีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่ 4.4 จะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะอาจจะจับเวลาในการทำการบ้านด้วยว่าใช้ระยะเวลาในการทำการบ้านนานเท่าไหร่นะคะเหมือนที่พิมพ์เขาจับเวลานั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเพิ่มเติมเป็นชั่วโมงที่3นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 4.2 และแบบฝึกหัด 4.5 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่า

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
1: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
0: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่เดินกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูเช่นกันวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางคนใดที่ยังเป็นเด็กไม่น่ารักขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองซะให้เป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคุณครูเวลาคุณครูพูดอะไรก็ต้องเชื่อฟังไม่เกเรไม่ดื้อแค่นี้ไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งเลยแต่หนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักของคุณครูเชื่อว่าคุณครูทุกท่านจะรักไหมรักแน่นอนพ่อแม่จะรักไหมรักแน่นอนนะครับงั้นเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้เรื่องราวของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราในภาษาไทยแต่เป็นมาตราอะไรเอ่ยมาตราอะไรลูกนะเด็กๆไปทางตอบได้ก็คือมาตรากบมาตรากบรูปร่างหน้าตาของมาตรากบแล้วลักษณะจะเป็นอย่างไรแน่นอนวันนี้คุณครูกันก็มาพร้อมกับของฝากอีกแล้วของฝากอีกแล้วของคุณครูวันนี้คุณครูมีภาพของอะไรเนี่ยดูสิอะไรนะลูกเด็กๆปลายทางตอบซิว่าภาพของอะไรห้องครัวต้นทางบอกห้องครัวมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีซิงค์ล้างจานมีหม้อใช่ไหมแน่นอนวันนี้คุณครูก็ต้องมีอาหารมาเสิร์ฟแต่อาหารจะเป็นอะไรนั้นครูจะเปิดร้านอาหารได้จะเป็นพ่อครัวได้จะเป็นพนักงานเสิร์ฟได้ก็ต้องมีลูกค้าอ๋ออาสาสมัครมาเลยอาเมทันยกมือก่อนอ๋อเมทันรู้แล้วต้องอาสาสมัครแน่นอนเชิญเลยลูกค้าบริการทุกระดับประทับใจอ่ะอ้อมฝั่งนู้นเชิญเลยจ้าเชิญนั่งเลยจ้านั่งเลยจ้าพร้อมไหมอาที่เหลือหลับตาคุณต้องเตรียมเมนูอาหารก่อนเดี๋ยวไปทางดูเด็กหญิงเมทันไปก่อนนะว่าครูจะเสิร์ฟอะไรโอเคพร้อมนะอย่าแอบดูนะจ๊ะเมนูแรกกำลังจะไปอาลืมตาได้มาแล้วจ้าหยิบซีคืออะไรลูกโอ๊ยเดี๋ยวๆคุณครูลืมเป็นร้านค้ามือใหม่ลืมช้อนซ่อมมาทานซ่อมนะจ๊ะคุณลูกค้าลูกค้าชิมซีคืออะไรเนี่ยต้องยองหยิบสิลูกจานแรกมันคืออะไรจ๊ะเอาไม้หน่อยสิลูกเอาไม้ขอไม้หน่อยจ้าซูชิอะไรเนี่ยบนจานนี่คืออะไรมันคืออะไรคะ
1: ตะเกียบค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ตะเกียบค่ะ
0: ตะเกียบเด็กปลายทางก็ตอบว่าตะเกียบสะกดคำว่าเกียบสิลูก1 2 3แน่นอนตะเกียบทานเสร็จแล้วกลับโต๊ะได้จ้าเอาเกียบไปด้วยคนที่สองขอเชิญแบมแบมนะจ้าคุณลูกค้าเชิญนั่งเลยจ้าคุณลูกค้าจ้าที่เหลือหลับตาเชฟกำลังจะไปปรุงอาหารไปปรุงอาหารแล้วนะใครลืมตาอดออกมาชิมอาหารแน่มองไม่เห็นอะไรเลยลืมตาได้เมนูต่อไป

0: พร้อมไหมจ๊ะอ่าเชิญทานได้เลยจ้าเอาหยิบจับจับหน่อยจับหน่อยเอาจับหน่อยมันคืออะไรเนี่ยมีชิ้นเล็กด้วยมีชิ้นเล็กๆด้วยเด็กปลายทางดูซิมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรลูกตอบเพื่อนสิ
1: กบเหลาค่ะ
0: กบเหลาค่ะเพื่อนๆปลายทางคิดเหมือนกันไหมเพื่อนในห้องคิดเหมือนกันไหมกบเหลาอร่อยไหมกบเหลาเธอเคยกินเหรอไม่เคยกินถ้าอร่อยอย่างนี้เอากลับบ้านได้ไปปิดตาเดี๋ยวจะเลือกเองคนต่อไปเซอร์กิตเชิญครับน่ามาลูกค้านั่งค่ะคุณลูกค้าโอ้มหาเศรษฐีมานั่งแล้วรวยแล้วรวยแล้วปิดตาปิดตาลูกปิดตาเด็กๆปลายทางเตรียมตัวดูนะว่าเซอร์กิตจะได้กินเมนูอะไรแป๊บนึงเมนูนี้ก็มันปรุงยากนิดนึงลูกปรุงยากปรุงยากอย่าแอบดูอย่าแอบดูปรุงยากปรุงยากเด็กไปทางรอแป๊บนึงนะปรุงยากลูกปรุงยากลืมตาได้พร้อมไหมครับพร้อมนะดูซิมีอะไรบ้างดูซิมีอะไรบ้างลูกไหนลองหยิบจับจับจับดูซิอาหารของเรามีสีแล้วหนึ่งอย่างแล้วมีอะไรอีกมีสีสองแล้วมีอะไรอีกลูกลองทายซิมันต้องเป็นคำว่าอะไรไปทางลองทายซิลูกมีอะไรด้วยเนี่ยนี่หยิบขึ้นมาดูซิลูกเนี่ยแผ่นแผ่นอะไรนะครับกระดาษแล้วก็มีอะไรอีกลองคิดซิลองคิดซิลองคิดซิเพื่อนเพื่อนช่วยคิดเด็กไปทางช่วยคิดลูกอะไรนะมีแผ่นกระดาษ1แผ่นแล้วก็มีดินสอด้วยแล้วก็มีสีด้วยทำยังไงลูกมันคือคำว่าอะไรนะเซอร์กิตคิดว่าได้เป็นคำว่าอะไร
1: วาดรูปครับ
0: วาดรูปถูกต้องจ้าเอากลับไปกินที่บ้านด้วยยกไปต่อไปเมนูต่อไปคนปิดตาก่อนนั่นก็คือสแตมครูให้คนที่รู้หน้าที่ปิดตาแล้วรู้หน้าที่มาเชิญที่แล้วปิดตาเมนูนี้เสิร์ฟง่ายๆเสิร์ฟง่ายมากไปแล้วนะเมนูนี้จ้าลืมตาได้เมนูนี้ทำนานมากใช้ความประณีตชิมอะไรครับ
1: ยางลบครับอ
0: ีกหนึ่งครั้งครับ
1: ยางลบครับ
0: ยางลบโอเคอร่อยมากเอาไปด้วยปิดตาต่อไปสุ่มเด็กปลายทางสักหนึ่งคนมากินอาหารเอาเป็นยาย่าจ้าเชิญที่เหลือปิดตาเมนูนี้พิเศษหน่อยมันใหญ่มากเลยอย่าเพิ่งแอบดูสิลูกมันใหญ่มากเป็นเมนูที่กินยาย่ากินแล้วน่าจะกินไม่หมดเพราะแยกตัวนิดเดียวใช่ไหมพร้อมแล้วจ้าเปิดตาได้จ้าอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้หญิงชาดำอะไรนะลูกคิดว่าเมนูขึ้นนี้คืออะไรคะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: กระสอบค่ะ
0: กระสอบแสดงว่าชอบจับได้เอาไปกินได้เลยเอากลับบ้านเลยกลับบ้านต่อไปขอเชิญพีจ้าที่เหลือปิดตาเราไว้เมนูนี้ต้องเสิร์ฟนะปิดตาปิดตาลูกปิดตาปิดตาเมนูนี้ต้องใช้เวลาเสิร์ฟเสิร์ฟนานปิดตาปิดตาปิดตาปิดตาปิดตาปิดตาใครไม่ปิดตานะ

0: อ่ะดูไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะไม่มาแล้วเด็กๆปลายทางดูเด็กหญิงพีทไปก่อนนะจ๊ะเมนูนี้คืออะไรอุ้ยไม่ใช่ปิดไม่ได้อ่ะเปิดตาได้จ้า1 2 3อะไรจ้าอะไรลูกมันคือเมนูอะไรคะ
1: ลาบ
0: อ่ะจับไมค์เลยลูกอ่ะเดี๋ยวฟังลูกค้าลูกค้าตอบว่า
1: ลาบค่ะ
0: ลาบค่ะโอ้ยเอากลับบ้านได้จ้าเอาอ่ะถือไว้ผักด้วยสิเอาผักไปกินด้วยอ่ะถือไปดีๆนะผักด้วยสิอ่ะไปจ้าลูกค้าบอกร้านนี้ไม่มีถุงหูให้จ้าร้านนี้ใส่มือกลับบ้านอ่ะปิดตาเมนูสุดท้ายขอเชิญกล้าเมนูนี้ไม่มีใครกินได้ยกเว้นกล้าอ่ะปิดตาไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอ่ะพร้อมไหมอ่ะเปิดตาอะไรเนี่ย
2: จาน
0: ลูกปากอะไรนะอะไรกล้าตอบสิตอบสิเมื่อไหร่จะตอบไม่ฟังแล้วเมนูนี้คืออะไรเอาตอบยังเมื่อปากก็ตอบไปเร็วอะไรคำว่าอะไร
1: จูบครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากอ่ะและแน่นอนถือจูบกลับไปด้วยสิและแน่นอนเวลาที่คุณครูมาเขาเรียกว่าทำอะไรเสิร์ฟใช่ไหมลองสังเกตคำทั้งหมดสิลูกว่าคำที่ครูนำมาให้เด็กได้ลองทายกันนี้เป็นคำที่มีลักษณะอย่างไรโดยคำทั้งหมดมีดังนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางอย่าเพิ่งลูกลองอ่านคำบนกระดานพร้อมๆกันก่อนเดี๋ยวสนิวจะได้ตอบแน่นอนนะอ่ะคำแรกคือคำว่าอะไรดีมากคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้ากระสอบคำที่หกแซบอีหลีเด้อคำที่เจ็ดเสิร์ฟและคำที่8คือคำว่าวาดรูปดังนั้นคำถามมีอยู่ว่าถ้าคำทั้ง8คำมีลักษณะใดที่เหมือนกันครูให้เมื่อกี้สเนลเขายกมือก่อนเลยลูกให้สเนลนะจ๊ะขอไมค์หน่อยจ้าเด็กชายสเนลจะตอบแล้วตอบว่าม
1: ีบอใบไม้เป็นตัวสะกดครับ
0: จำได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาที่ปิ่นตอบสเนลตอบไหมสเนลตอบไหมดีลูกดี
1: มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดครับ
0: ลองฟังเสียงทั้งหมดลูกอย่าเพิ่งสเนลสู้เราอย่าเพิ่งท้อดูซิคำไหนที่ไม่มีบอใบไม้เช่นปอปลาเป็นตัวสะกดฟอฟันเป็นตัวสะกดมันนี
1: ้เสียงเหมือนกันครับ
0: เสียงคือเสียงอะไรลูก
1: คล้ายกันครับ
0: เสียงคือเสียงอะไร
1: เสียงบอใบไม้เหมือนกันครับ
0: ตอบอีกหนึ่งครั้งที่เหลือมีมารยาทในการฟังลูกตอบว่า
1: เสียงบอใบไม้เหมือนกันครับ
0: ผมไม่ให้กับสเนลหน่อยครับเด็กปลายทางตอบได้ไหมคำทั้ง8คำนี้เหมือนมีเสียงบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าเสิร์ฟเห็นไหมครับมีฟอฟันแต่เราเขียนว่าสอเออบอเสิร์ฟวอรออูบอรูเวลาที่เราไปเขียนคำอ่านใช่ไหมลูกมีเสียงบอใบไม้เป็นตัวมีเสียงใบไม้เป็นตัวสะกดหมดเลยดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับมาตรากบโดยอธิบายความหมายของมาตรากบได้2เขียนคำในมาตรากบได้และ3มีมารยาทในการอ่านแต่ก่อนอื่นมาอ่านความรู้มาตรากบกันก่อนที่เราไปทำกิจกรรมข้อตกลงคือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีครูก็มีรางวัลให้แน่นอนนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะครับแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันมาตรากบ
3: มาตรากบ
0: คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด
3: คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: ตรงตามมาตรา
3: ตรงตามมาตรา
0: และ ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกด
3: ซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: เสียงแบบนี้รางวัลไม่มีแน่นอนมาดูตัวอย่างคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านเองเก่งจัง
3: โกม
0: ีเพศชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเวลาเขียนคำอ่านก็ยังเป็นบอใบไม้เราก็ดูออกว่าคือคำในมาตรากบแน่นอนแต่คำนี้อ่านว่าม ีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกด
3: ป
0: อปลาแต่พอเขียนคำอ่านเสียงอ่านมันกลายเป็นเสียงบอใบไม้ดังนั้นคำว่าบาปที่มีปอปลาเป็นตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราใดมาตราใดพูดคำว่ามาตราด้วยมาตราใดแน่นอนเด็กเก่งๆมากครับถึงเก่งมากครับเก่งมากครับเด็กปลายทางและต้นทางต่อไปคำนี้ล่ะอ่านเองเก่งจังมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดแต่เมื่อเราอ่านออกเสียงมันจะออกเสียงเหมือนตัวบอใบไม้เป็น
3: ต
0: ั
3: วสะกด
0: ดังนั้นคำว่าเคารพที่มีพอพานคำที่มีพอพานเป็นตัวสะกดจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราใด
3: มาตราใด
0: มาตรากบต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดและเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวเป็นคำที่ในมาตราใด
3: มาตราก
0: บตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างอีกหนึ่งคำขอโทษครับอีกหนึ่งคำคำว่าอะไร
3: โชคลาภ
0: อ่านว่าโชคลาภมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกด
3: พ
0: อสำเภาเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนตัวดังนั้นคำที่มีพอสำเภาเป็นตัวสะกดจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราใด
3: มาตราก
0: บตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเด็กๆอ่านนำกับเพื่อนๆไปทางนะช่วยกันลูกอ่านนำแล้วคุณครูจะอ่านตามนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วคำแรกเสียงดังฟังชัดไม่นั่งขาเท้าคางลูกนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์หรือทีวีของหนูคำแรก
3: กระเจ
0: ี๊ยบขอบ
3: คว
0: บ
3: เง
0: ียบ
3: จ
0: ูบ
3: ด
0: ิบ
3: แถ
0: บทุบ
3: ประกอบ
0: แสบ
3: ขี
0: ้เล็บ
3: คำตอบ
0: ทดสอบ
3: ยาสูบ
0: แกลบ
3: เปรียบ
0: ต่อไป
3: ทะเลส
0: า
3: บ
0: ลาบ
3: บาป
0: สรุป
3: เส
0: ิ
3: ร
0: ์
3: ฟ
0: เคาร
3: พ
0: วาดรูป
3: ส
0: ุ
3: ขภา
0: พอักเสบ
3: ล
0: ู
3: กสู
0: บสภาพ
3: โชคลาภ
0: จ้าปรบมือกับตัวเองหน่อยครับวันนี้อ่านเก่งขึ้นแล้วเด็กปลายทางก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นรางวัลของคนดีคนเก่งคุณครูก็นำกิจกรรมที่มีชื่อว่าคิดว่าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรไม่ใช่บิงโกก็ชื่อว่าบิงโกสิกิจกรรมอะไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียกว่าอะไรปะปริศปริศนาภาพนั่นเองอ่ะขอตัวแทนกลุ่ม1 1คนกลุ่ม2 1คนมาเร็วมาเร็วมาเร็วใครก็ได้กลุ่ม1อ่ะสเนลมาแล้วมาเลยลูกสเนลมากลุ่ม1ใครอยู่คนละฝั่งมาจ้าอยู่ฝั่งไหนก็ได้เอามือจับขอบโต๊ะครูจะเปิดแผ่นป้ายพร้อมไหมครูเปิดแผ่นป้ายนะขออนุญาตเอาใหม่ครูจะเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายหรือจะให้เพื่อนๆเลือกกลุ่ม3เลือก1แผ่นป้ายเร็ว5ใครตอบได้กดก่อนเลยกลุ่ม4 1แผ่นป้าย1กลุ่ม5 4กลุ่ม1 7 ตอบใช่ไหมเลยลูกหันมาหากล้องคำว่า
1: จุจุ

0: จุจุจุจุจุจุจุจุตืดตืดยังไม่ใช่เอาไม่วางเริ่มไปต่อสเนลตอบได้เลยสิทธิ์อยู่ที่สเนลแล้วคำว่า
1: จุ๊บครับ
0: ฮะ
1: จุ๊บ
0: ไม่ไม่มันไม่ใช่จุ๊บลูกมันเนี้ยกลุ่มสองหนึ่งแผ่นป้ายอะไรนะหกถ้าตอบไม่ได้คุณจะเฉลยแล้วนะคำนี้อ่ะกดกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งถ้าจะตอบกดกระดิ่ง
1: เงียบครับ
0: สะกดคำว่าเงียบหนึ่งสองสามเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าหนึ่งดาวสะสมไปส่งกลับขึ้นฟ้าเลยเอาไหมมาเร็วกลุ่มที่สามหนึ่งคนกลุ่มที่สี่หนึ่งคนออกมามาเร็วลูกกลุ่มสามหนึ่งคนกลุ่มที่สองหนึ่งแผ่นป้ายห้าจับขอบโต๊ะไว้หันหากล้องคำว่า
1: จูบครับ
0: จูบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปจ้าสะกดคำว่าจูบพร้อมกันสะกดว่าจูบพร้อมกันหนึ่งสองสามกลุ่มที่ห้าหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งคนเชิญคนไม่ซ้ำนะจ๊ะเอามือจับขอบโต๊ะไว้เลยกลุ่มที่สามหนึ่งแผ่นป้ายห้าน้ำโมก่อนหันหักกล้องลูกคำว่า
1: ดิบครับ
0: ดิบเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากลูกไปต่อไปกลุ่มที่สองหนึ่งคนกลุ่มที่สามหนึ่งคนเชิญเลยจ้ากลุ่มที่สี่หนึ่งแผ่นป้ายสามกลุ่มที่ห้าหนึ่งแผ่นป้ายห้าคำว่าอะไรลูก
1: ทุบค่ะ
0: ทุบทุบให้มันหักหักแตกแตกไปทุบเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากแตงกวาช้าไปนิดต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่5 1คนมามาคนเอาคนไม่3กลุ่มที่5เตรียมตัวเลือกแผ่นป้ายจ้ากลุ่มที่5เตรียมตัวเลือกแผ่นป้ายจ้ากลุ่ม5 1แผ่นป้ายกลุ่ม5เมื่อกี้เธอเลือกไปยังยังเหรอห้าหากล้องลูกคำว่าอะไร
1: ทูบครับ
0: คำว่าทูบครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าอาอีคิวไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่1 1คนกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่1เลือกเธอเลือกไปยังเมื่อกี้ยังนะเด็กๆไปทางไทยพร้อมๆเพื่อนนะลูก5กลุ่มที่2อ้าวรู้แล้วอ้าวคำว่าอะไรตอบก่อน
1: จุดค่ะ
0: จุดจุดสังเกตคำที่ผ่านมาสิลูกมันต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: ไม่ใช่ดิ
0: แล้วก็เหมือนออกเสียงเหมือนตัวอะไรเป็นตัวสะกดยังไม่ใช่สิตกไปที่เซอร์กิตตอบต่อไปลูกตอบมาก่อนเอาไม่จะตอบเธอรักษาสิทธิ์ตัวเองลูกหนึ่งคำว่าตอบให้เพื่อนฟังเอาที่เพื่อนคิดเอาที่เพื่อนคิดหนึ่งคิดว่าอะไรลูกเรียนคิดไม่ออกคิดไม่ออกงั้นครูไปนะงั้นครูข้ามนะถือว่าเธอสละสิทธิ์นะโอเคอ่ะหนึ่งแผ่นป้ายกลุ่มที่สามแปดเอามือจับขอบโต๊ะสี่รีบเลย
1: เรียบค่ะ
0: อะไรนะลูก
1: เรียบค่ะ
0: เรียกเธอดูไงเป็นเรียกนะยังไม่ใช่จ้าหาเรียบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อ่ะคำตอบไปที่เซอร์กิตงั้นครูข้ามนะตอบรักษาสิทธิ
1: ์กรอบครับ
0: กรอบยังไม่ใช่ครับเปิดหนึ่งแผ่นป้ายเจ็ดทุกคนจับโต๊ะหากล้องลูก
1: ไมโครเวฟครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
1: ไมโครเวฟ
0: ไมโครเวฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ามีคนช่วยคิดแทนเพื่อนด้วยอ่ะเดี๋ยวไปทางเก่งมากต่อไปกลุ่มที่3 1คนกลุ่มที่4 1คนแล้วคนไม่ซ้ำลูกเชิญเชิญเชิญเชิญปริศนานี้คือคำว่าอะไรเอากลุ่มที่5 1แผ่นป้าย6ครับอายก่อนอายก่อนตอบว่าอะไรลูก
1: ลิฟค่ะ
0: ลิฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากอันดาต่อไปกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่1 1คนเขาคนไม่ซ้ำคนไม่ซ้ำเชิญเลยกลุ่มที่1เลือก1แผ่นป้าย5ครับคำนี้ยากครูให้2ดาวกลุ่มที่2 1 1 1แผ่นป้าย8กลุ่มที่3 1แผ่นป้าย4 4ครับกลุ่มที่4 1แผ่นป้ายใครรู้กดเลยนะ3กลุ่มที่5 1แผ่นป้ายไม่มีรู้หรออ่ะก็ลองลูก
1: สาบค่ะ
0: สาบยังไม่ใช่สิทธิ์ตกไปที่นาวานาวาจะตอบว่าอะไรตอบได้ไหมถ้าไม่ตอบถือว่าสละสิทธิ์นะ3 2ยังให้ตอบก่อนจะตอบว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของเราแล้วตอบว่าอะไรลูกไม่รู้ครูข้ามนะสละสิทธิ์เปล่า
1: เทพครับ
0: เทพยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ใครเคยอ่านนิทานเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้บ้างมีความอะไรความอะไรครูเปิดให้มันเลยถ้างั้นความอะไรอะไรมากละลาบหายตอบว่า
1: ซื่อสัตย์ค่ะ
0: ยังไม่ใช่เฉลยนะเฉลยเด็กไปทางตอบหนูตอบได้ไหมลูกความอะไรเนี่ยตัวเองไม่รู้จักพอเนี่ยเขาเรียกว่าความอะไรโลภจ้าเอาผมให้คู่นี้หน่อยนั่งที่ได้ไปนั่งที่ต่อไปกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3 1คนพร้อมไหมจ๊ะกลุ่มที่2ใช่ไหมเมื่อกี้ถึง2แล้วนะเปิดหนึ่งแผ่นป้าย8เอาอะไรกันแน่ทำมือขึ้นมา8
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณยังไม่ใช่มี2พยางค์ยาย่าตอบว่าอย่าบอกให้คิดเองคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกให้เพื่อนคิดเองคำว่าอะไรลูก
1: เคารพค่ะ
0: เคารพเป็นคำตอบที่เปิดแล้วดูที่มีนักเรียนหญิงด้วยที่ถูกต้องจ้าเก่งมากมะลิลูกเยี่ยมเอ้ยพูดจีบอยากเยี่ยมต่อไปคู่สุดท้ายกลุ่มที่3กับ4เชิญนะ3ไปแล้ว4กับ5 4กับ5มาคู่สุดท้ายลูกคำนี้ยากครูให้2ดาวเหมือนกันแต่ต้องตอบโดยที่เพื่อนในห้องไม่มีใครใบ้นะทุกคนต้องเงียบต้องได้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะครั้งนี้ครูจะเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยากถ้ารู้กดกระดิ่งได้เลยอุ๊ยตายแล้วไม่ใช่ตกกระจายโอเคว่าจะเฉลยไปมี3พยางค์จับไมค์ตอบลูกมี3พยางค์อ
1: พยพค่ะ
0: อพยพเป็นคำตอบที่ถูกต้องสองดาวว้าวว้าวว้าวเก่งจังเรียบร้อยแล้วคำทั้งหมดที่เราได้ เล่นกิจกรรมไปฉันคือใครมีคำว่าอะไรบ้างปรบมือ5

0: ครั้ง5ครั้งปลายทางและต้นทางปรบมือ5ครั้งอ่านคำบนกระดานอ่านเองเก่งจังเด็กๆอ่านเองนะลูกคำแรก
1: เง
0: ีย
1: บอ
0: ่
1: านว
0: ่
1: าเง
0: ีย
1: บ
0: เงียบอ่านว่าเงียบ2
1: จูบอ่านว่าจูบ
0: จูบอ่านว่าจูบ3
1: ดิบอ่านว่าดิบ
0: ดิบอ่านว่าดิบ4

0: วฟไมโครเวฟอ่านว่าไมโครเวฟต่อไป
1: ล
0: ิฟอ่านว่าลิฟต่อไป
1: โลบอ่านว่าโลบ
0: โลบอ่านว่าโลบต่อไป
1: เคารพอ่านว่าเคารพ
0: เคารพอ่านว่าเคารพต่อไป
1: อพยพอ่านว่าอพยพ
0: อพยพอ่านว่าอพยพและแน่นอนคนเก่งคนดีของคุณครูกิจกรรมนี้เด็กปลายทางน่าจะมีแล้วใช่ไหมลูกเป็นตารางบิงโกที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะครับตอนนี้หยิบขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวระหว่างที่เด็กๆหยิบขึ้นมาครูขออนุญาตแจกฝาบิงโกแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะแจกฝาคุณครูมีคำให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้เลือกมาทั้งหมด9คำโดยแต่ละคำมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามคุณครูกูกันก่อนอ่ะมองมาที่หน้าจอลูกคำแรกเงียบ
1: เง
0: ีย
1: บ
0: ดิบ
1: ล
0: ิ
1: ฟ
0: เคารพ
1: อบพยพ
0: โลภ
1: กระเจ
0: ี๊
1: ย
0: บสุขภา
1: พ
0: วาดรู
1: ป
0: โชคลาภ
1: ทู
0: บเสิร์ฟ
1: คำตอบ
0: เปรีย
1: บ
0: จู
1: บ
0: สภาพ
1: ส
0: รุปทะเลสาบลาบ
1: บาป
0: เขียนไปเลยลูก9คำเด็กๆปลายทางดูด้วยเลยบนหน้าจอเรียกมา9คำลูกเมื่อกี้ครูหยิบดินสอของใครมาแล้วนะเมื่อกี้ใครได้อยู่ที่นะเอามาให้เพื่อนขนุนแท่งไหนลูกนี่สกิทแท่งนี
2: ้
0: อันนี้ของขนุนแท่งไหนลูกปินแล้วก็แตงกวาไม่คู่ยืมใครไปคนหนึ่ง

0: 9คำลูกรวดเร็วเลยเด็กปลายทางเขียนลายมือให้สวยงามด้วยนะลูกต้นทางด้วยนะจ๊ะใครเสร็จแล้วทำแฮปปี้รอไว้แฮปปี้ทำคำมาเลยตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จเลยยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จมีเป็นบางคนเก้าคำเร็วเก้าคำกลุ่มหนึ่งเหลือเสร็จยังลูกกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเสร็จเรียบร้อยกลุ่มสี่เสร็จเรียบร้อยกลุ่มไหนสุดท้ายนะเด็กปลายทางเสร็จหรือยังครับลูกเอามือลงเตรียมตัวคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าฟังดีๆนะสภาพสภาพสภาพเร่งมือเร่งมือเด็กปลายทางพร้อมนะเด็กต้นทางพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อมคำที่สองลาบลาบใครรอแล้วบ้างเด็กต้นทางและปลายทางยกมือให้ดูหน่อยสิลูกใครรอแล้วว้าวรอคำว่าอะไรคำที่สามคำว่าสรุปสรุปเด็กปลายทางรอหรือยังหรือใครบิงโกแล้วนะต่อไปคำว่าเปรียบ

0: ฮัลโหลบิงโกแล้วครับอาไมให้นาวานาวาบิงโกคำว่าอะไรบ้าง
1: สรุปครับ
0: สรุปครับ
1: ลาบครับ
0: ลาบครับ
1: เปรียบครับ
0: เปรียบครับเนี่ยนี่นะ3คำเดี๋ยวกลุ่ม5รับไป1ดาวที่เหลือเราเล่นต่อเงียบมีไหมคำต่อไปทูบคำต่อไปสาบจูบโลภอบพยพเคารพคำตอบดิบวาดรูปสุขภาพบาปลิฟเสิร์ฟโชคลาภคำสุดท้ายกระเจี๊ยบเขียนใหม่อีก9คำจ้าเขียนใหม่อีก9คำเริ่มเขียนได้เลยอีก9คำเด็กไปทางเขียนนะลูกใหม่เขียนใหม่อีก9คำจ้าแฮปปี้แล้วพีทบอกหนูพร้อมแล้วค่ะครูใช่ไหมเด็กปลายทางเสร็จหรือยังลูกเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆต้นทางใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำแฮปปี้ค้างไว้คุณได้รู้ว่าใครเสร็จแล้วลูกไม่ต้องเลือกเยอะถ้าคำไหนมันเป็นดวงของเราเราก็จะบิงโกนั่นแหละนะเมย์นั่งเขียนดีๆลูกกลุ่มที่2เสร็จแล้วก็หอมเสร็จยังลูกรอบนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วคำที่1ได้แก่เด็กๆปลายทางเตรียมตัวต้นทางเตรียมตัวลูกคำแรกบาปคำที่2อบพยพรอคำว่าอะไรคำที่3วาดรูปให้บิงโกยกมือบิงโกเขาว่าอะไรบ้างไม้ลูกเอาไม้ให้เพื่อนหน่อยจ้าดวงดีจังเลยเขาว่าอะไรบ้างลูก
2: วาดรูปคร
0: ับ วาดรูปครับ
2: อบพยพคร
0: ับ
2: อ
0: บพยพครับ
2: บาปครับ
0: บาปครับที่เหลือเราเล่นต่อเดี๋ยวกลุ่ม2มาเอาดาวนะลูกต่อไปเสิร์ฟเด็กไปทางเราเล่นต่อลูกเสิร์ฟเงียบต่อไปกระเจี๊ยบจูบใครรอคำว่าจูบสรุปต่อไปสภาพต่อไปเคารพต่อไปสุขภาพต่อไปทูบเด็กไปทางบิงโกเยอะไม่เยอะอ่างต่อไปทะเลสาบต่อไปคำตอบต่อไปลาบต่อไปโลภดิบ

ดีเปรียบโชคลาภและคำสุดท้ายคือคำว่าลิฟเอาละแน่นอนเอาปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าเด็กๆต้นทางและปลายทางเก่งมากๆยอดเยี่ยมและแน่นอนรางวัลของคนที่ตั้งใจทำกิจกรรมคุณครูก็จะมีใบงานที่7อยู่ในชุดกิจกรรมมาให้ก็คือสำรวจคำในมาตรากบซึ่งการสำรวจคำนั้นคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้ดูว่าเพื่อนของเรานี่นะเพื่อนของเราทำงานมาให้คุณครูสวยงามดีไหมลูกดูสิสวยไหมลูกดูสิสวยงามมากเพื่อนคนนี้ของจินนิพาแบมแบมใช่ไหมแบมแบมได้มาทั้งหมด81คําโอ้แต่ยังไม่ส่งใช่ไหมแล้วก็เขียนลายมือสวยตกแต่งสวยงามอ่ะปรบมือให้กับแบมแบมหน่อยจ้านะต่อไปตัวอย่างที่2อ่ะช่วยหน่อยย่าๆมาอันนี้ก็คือของณัฐธิดาอยู่ไหนลูกณัฐธิดาของอันดานะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ตกแต่งมาแต่ว่าครูให้ดูวิธีการลูกเพื่อนตีเส้นแบ่งช่องตรงเท่ากันเรียบร้อยและเขียนตัวเลขเป็นช่องไว้อย่างนี้งานเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไหมดีมากแล้วลายมือก็สวยปรบมือให้กับอันดาหน่อยจ้านะได้ทั้งหมด56คำต่อไปแบบนี้ของวรันนัทลูกอยู่ไหนจ้าของมิลินตกแต่งมาให้ครูสวยงามมากๆเลยนะครับได้มาทั้งหมด36คำนะต่อไปแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับทำงานเรียบร้อยแบ่ง3ช่องได้42คำของนภรดานะอยู่ไหนลูกนภรดาของไอติมและคนสุดท้ายของยาย่าได้มา18คำคุณครูคิดว่าด้านหลังน่าจะเขียนเพิ่มได้ครูก็เลยยังไม่ตรวจนะนี่คือตัวอย่างพอเป็นไอเดียให้กับเด็กๆต้นทางและปลายทางทำงานครั้งนี้ให้ดีขึ้นเริ่มลงมือทำงานได้เลยครับลงมือทำงานได้เลยจ้าและครูแจกให้วรันนัทอยู่นี่ปิ่นจะช่วยครูแจกให้เพื่อนลูกณัฐธิดาณภรดาเดี๋ยวครูเก็บคืนลูกแบมแบมนะชยานินณัฐธิดาอินสวัสดิ์อินสุวรรณนะครูช่วยนโมอยู่ไหนนโมหน้าที่140ลูกข้าวหอมวันวิสาลูกปัดเดี๋ยวระหว่างหนูทำงานครูขอเดินเก็บฝานะลูกมาลิไอ้พุทธจีฉันเรียกชื่อเธอพี่เธอตลอดเลยเก็บฝากันดีกว่าที่เหลือทำงานไป

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเวลาของเรามีน้อยมากเพราะว่าเราทำกิจกรรมแต่หวังว่าใบงานนี้เด็กๆทำเองที่บ้านได้ไหม
1: ได
0: ้ตอบว่าได้หรือไม่ได
1: ้
0: ได้เพราะว่าเราทำมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วเป็นการสำรวจคำในมาตราต่างๆแน่นอนเด็กๆดูวิธีการของเพื่อนๆแล้วด้วยว่าทำแบบไหนถึงจะสวยงามแบบไหนเรียบร้อยก็ขอให้กลับไปปรับใช้กับงานของตนเองนะครับเมื่อเราดูจากตัวอย่างที่ดีแล้วดังนั้นมาดูบทเรียนวันนี้ที่เราได้เรียนไปเราเรียนในเรื่องของอะไรไปลูกมาตราอะไรต่อพร้อมกันต้นทางและปลายทางมาตรากบคือคำที่มีตัวพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดตรงมาตราบอใบไม้และตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราคือปอปลาพอพานพอฟันพอสำเภาเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดเยี่ยมมากๆเลยนี่คือในเรื่องของมาตรากบและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่6เรื่องมาตราในภาษาไทยเปลี่ยนเป็นมาตรากลบ้างและใบงานที่8เรื่องสำรวจคำในมาตรากลรวมทั้งเรื่องของมาตรากลจะเป็นอย่างไรคุณครูก็ขอให้เด็กปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านทบทวนความรู้มาล่วงหน้าแล้วก็ทำงานเก่าที่ค้างคาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกคนสุขภาพแข็งแรงและนักเรียนทุกคนต้นทางและปลายทางโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

เรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
2: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
2: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
7: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจาก

นี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์ประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: ิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาจะพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจ

จะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่สมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลย

0: งั้นถ้าวิตตี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
1: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
0: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิตตี
1: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมสำคัญนะคะก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายอัตพลเริศพิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20-31กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะประชาชนจะได้ร่วมสัมผัสกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนกิจกรรมสำคัญจะจัดในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วยซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำและขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางเพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหลายคนที่เดินทางมาได้ร่วมบอกเล่าถึงความประทับใจที่ได้ติดตามพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์รวมถึงได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการราชทานปันสุขเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายเหมือนของรักจากไปนะคะไม่มีวันกลับร้องไห้ทั้งคืนค่ะ
3: ประทับใจในตัวพระองค์ท่านหรือโครงการไหนของพระองค์ท่านบ้างคะ
2: ทั้งตัวพระองค์ท่านแล้วก็ทั้งโครงการโดยเฉพาะราชทานปันสุขซึ่งจริงๆแล้วอย่างเราธรรมดาเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะในเรือนจำแต่ท่านก็มีพระเมตตาเข้าไปดูแลคนที่เขาได้รับความลำบากทุกยากอยู่ในเรือนจำเนี่ยท่านกล้าหาญมากค่ะอย่างที่ฉันเอง

0: ยังกลัวเลยนะคะที่เข้าไปในเรือนจำค่ะแล้วก็ดิฉันดูพระราชกรณียกิจต่างๆของท่านดิฉันก็จะร้องไห้ทุกครั้งคือตั้งแต่ไหนแต่ไรดิฉันจะติดตามข่าวในพระราชสำนักทุกครั้งสองทุ่มนะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าดูมาตลอดตั้งแต่พระองค์พายังเล็กๆดิฉันก็ดูติดตามมาจนเดี๋ยวนี้แหละค่ะรู้สึกเสียใจมากค่ะ
1: ตับตึงในพระมานะคุณครูปรุณาคุณที่มีต่อประชาชนนะถึงต้องมากราบพระองค์พาตลอด
2: ประทับใจโครงการไหนของ
1: พระองค์ที่พ่อหลายอย่างท่านจะเด็ดไปนู่นไปนี่พ่อเสด็จแทนทุกอย่างที่พึ่งประชาชนเพราะหลายด้านเนี่ย
3: โดยตลอดเส้นทางเข้ากราบพระศพภายในพระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆค่ะคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.และ 11:00 น.ถึง 13:15 น.15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น.ถึง 18:30 น.และเวลา 19:30 น. ถึงเวลา 20:00 น. โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น. และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น. ค่ะ
4: ภายหลังจากมีการประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน 9.51 ล้านคนล่าสุดค่ะมีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 2.76 ล้านคนนะคะขณะนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวน 9.51 ล้านคนนะคะจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 18.82 ล้านคนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวน 7.2 ล้านคนและผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ 2.3 ล้านคนทั้งนี้นะคะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคือ 14% ของประชากรไทยซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนของธนาคารโลกคือที่ 12% ค่ะโดยตั้งแต่วันที่17นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนะคะ2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์รอบใหม่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอให้ครั้งทบทวนสิทธิ์แล้ว 2.76 ล้านคนหรือว่าประมาณ 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองทั้งหมด 9.3 แสนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหลืออยู่อีก 6.55 ล้านคนซึ่งก็สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านการคัดกรองมากที่สุดก็คือครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ที่โครงการกำหนดจำนวน 1.45 ล้านคนรองลงมานะคะก็คือมีหนี้สินรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทมีอยู่จำนวน 668,000 คนนอกจากนี้ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากการเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มีรายได้หรือว่ารายจ่ายโอนให้ผู้อื่นเกินเกณฑ์ 100,000 บาทมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนดมีเงินฝากหรือว่าสลากออมทรัพย์เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีบัญชีบัตรเครดิตค่ะทีนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาดูเช็คไทม์ไลน์สำคัญสำหรับผู้ที่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะรายใหม่นะคะก็คือตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ยืนยันตัวตนกรณีขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็17ถึง31กรกฎาคมยื่นทบทวนสิทธิ์17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลนะคะ21กันยายน2569ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือภายในวันที่16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก่อนประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์คือวันที่21กันยายนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560

0: 9ค่ะส่วนปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเนื่องมาจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่ทางการกำหนดก็ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนค่ะไปรอใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขอตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานยื่นอุทธรณ์ทางขนส่งจึงเพิ่มช่องทางบริการพิเศษ3-4ช่องทางนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาแล้วก็ขยายเวลาไปจนถึงช่วงเย็นจนกว่าประชาชนที่มาติดต่อนั้นจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือชื่อผู้ครอบครองรถในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงมีทั้งที่ขายรถไปนานแล้วรถชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้หลายคนค่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถครอบครองเกินจำนวนที่กำหนดทั้งที่ขายไปแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการก็คงจะลำบากเพราะว่ารายได้นั้นวันละไม่กี่ร้อยบาทถ้ามีบัตรสวัสดิการก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้างจึงอยากให้ภาครัฐค่ะพิจารณาทบทวนเรื่องนี
1: ้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะคะ2 คันแต่ขายไปแล้วอีกคันนึงก็เสียไม่ได้ใช้อะค่ะเราก็มาอุทธรณ์ใหม่อะค่ะลำบากนะคะเราก็ได้กินแค่ประชารัฐได้ซื้อข้าวสารซื้อน้ำตาลให้ลูกนั้นซื้อกับขอให้ลูกนั้นพอดีขัดเดี๋ยวนี้ก็อยากจะมาทัวร์นะคะเราก็อยู่บ้านเช่าด้วยมีลูกแค่2 ปีกว่าเองค่ะนมแล้วก็แพมเพิร์สอะไรถ้าได้อันนี้ก็300ก็ดีแล้วได้ซื้อนมลูกแพมเพิร์สลูกอะค่ะ
2: ที่เขาบอกว่าเรามีรถเกินจำนวนของเขามีแค่จักรยานยนต์คันเดียวค่ะค่ะเขาแนะนำบอกให้มาที่นี่ขอทบทวนสิทธิ์ใหม่ค่ะก็ได้ช่วยเหลือในครอบครัวของเราอย่างน้อยเราก็ได้มีเงินตัวนั้นไปเยียวยาในครอบครัวของเรา
3: ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สั่งให้ดูแลประชาชนที่ขาดคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอตรวจสอบได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ค่ะนายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 คนส่วนหนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 139,804 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางกระทรวงการคลังนำไปพิจารณาดำเนินการส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตนเองหรือว่าอาจจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบแทนได้โดยระบุในใบมอบอำนาจบอกว่าเพื่อตรวจการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากนั้นค่ะทางกรมแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการและผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทแก่ผู้ขอตรวจสอบซึ่งการดำเนินการตรวจสอบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับผู้ประสงค์ขอตรวจสอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะหรือว่าทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขต4ที่4พระยาและเขต5บางนาส่วนภูมิภาคค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หมายเลข1570
0: ยังอยู่ในเรื่องของคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนเรื่องของกฎเกณฑ์บัตร

0: สวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลก็ฟังเสียงพี่น้องประชาชนค่ะจึงได้มีการปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งเรื่องของการศึกษานอกระบบรวมถึงเกณฑ์ของผู้ครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เก่าหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ค่ะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กราบขออภัยค่ะความไม่สะดวกในกฎเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานั้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติแล้วพบปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ประชาชนนั้นไม่สะดวกอย่างกรณีของรถยนต์นายสิริพงษ์อธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าผู้ขายสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างแล้วก็รถใช้งานเพื่อการเกษตรมีได้ไม่เกิน1คันโดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่ามีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบมีรถที่สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานแต่ว่ายังไม่ได้ตีทะเบียนออกยังอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีขายไปแล้วแต่ว่ามีการโอนลอยยังไม่มีการจดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์บ้างในการซื้อครองรถของคนอื่นถือว่าเป็น4ประเด็นที่เรื่องนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดจึงขอให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนโดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.เช่นการพิจารณารถเก่าอายุ20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันแต่ว่ายังผ่อนอยู่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่ตกเกณฑ์รวมถึงมีอายุการใช้งานเกิน15ปีหรือว่ากรณีที่รถขายไปแล้วแล้วก็มีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้กลับมาพิจารณา
1: เป็น4ประเด็นหลักที่ขนส่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางประชาชนมาดังนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราจึงได้มีหนังสือนะครับขอให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการทบทวนแล้วก็ทางท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเราก็มีการเสนอครับว่าขอให้มีการปรับเกณฑ์ในการพิจารณารถเก่าโดยพิจารณาจากว่า1คือรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุใช้งานเกิน20ปีก็จะไม่นำมาคิด2คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาคิดผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะมีรถอยู่1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ใช้งานเพื่อการดำรงอาชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีอันนี้ท่านจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกณฑ์นี้เข้าครม.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2ครับคือการมีถือครองมอเตอร์ไซค์ในการถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มเกณฑ์ให้ขอปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังผ่อนอยู่มีภาระในการผ่อนอยู่ก็จะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีคันเดียวคันที่2เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือท่านมี2คันได้นะครับแต่ต้องผ่อนอยู่นะครับต้องผ่อนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าคันที่อายุเกิน15ปีไม่นับนะครับคันที่อายุเกิน15ปีไม่ถือว่านับมาเข้าเกณฑ์นี้อย่างไรก็ดีครับก็ยังมีข้อท้วงติงว่ารถบางคันอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับเรื่องนี้ขนส่งนะครับทั่วทั้งประเทศจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้กับท่านท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้ว่าท่านมีรถที่เป็นลักษณะเป็นรถอายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะแต่สิ้นสภาพไปแล้วรถเก่ามากท่านสามารถแจ้งที่ขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกได้รถบางคันนะครับท่านจอดเอาไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีการต่อทะเบียนท่านสามารถแจ้งขนส่งให้ขนส่งทำบันทึกให้กับท่านได้แล้วขนส่งก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาช่วยท่านในเรื่องของการอุทธรณ์ด้วย3นะครับคือ4ขออภัยครับ4คือรถที่ท่านได้มีการจำหน่ายไปแล้วและมีการโอนลอยไปแล้วแต่ยังไม่มีการ จัดโอนจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่านสามารถไปลงบันทึกที่ขนส่งได้ถ้าท่านมีหลักฐานการขายด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านสามารถใช้การบันทึกถ้อยคำได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับคือกรณีที่ท่านไม่เคยมีการซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างชื่อนำชื่อของท่านไปใช้สิทธิ์เรื่องนี้ท่านก็สามารถไปนำเรื่องอุทธรณ์กับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันขนส่งจะทำการบันทึกให้
0: ส่วนการเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ขนส่งนะคะอาจจะไม่สะดวกเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งก็ทำแบบฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยทำงานกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำแบบฟอร์มไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ส่งกลับมาให้กรมการขนส่งทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือนักเรียนนักศึกษานอกระบบจะมีการปรับเกณฑ์อย่างนักศึกษาที่เข้าข่ายทั้งสกร.อาชีวะนอกระบบนักศึกษาเหล่านี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดังนั้นกลุ่มนี้จะมีการปรับเกณฑ์แล้วก็ไม่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะคะ
1: นำไปสู่การปรับเกณฑ์ดังนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสกร.ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษานอกระบบหรือนักเรียนนักศึกษาลักษณะอื่นที่มีความยากจนและเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ขอให้ท่านสบายใจได้ฉะนั้นบางท่านบอกว่าติดตรงที่เป็นนักศึกษาจะไปลาออกจากระบบไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยจะพิจารณาเกณฑ์อื่นๆด้วยเพิ่มเติม
2: ขณะที่รัฐบาลนะคะก็เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1เลขที่ใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อที่จะใช้

0: ูกคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช 2164 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงเครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตัวน
1: ี่เที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่ 12

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครั้งที่ผ่านมานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายกันไปแล้วนะคะมีใครไหมที่ได้นำวิธีการหรือว่าวิธีที่เราได้ออกแบบกิจกรรมที่เราได้ออกแบบกันในครั้งที่แล้วเนี่ยไปลองฝึกปฏิบัติมีมั้งไหมเอ่ยมีหลายคนนะคะมีหลายคนในครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้มีการออกแบบนะคะกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มีการฝึกร่างกายกันก่อนนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนั่นเองทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกันนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆได้และนักเรียนนะคะจะได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะในด้านต่างๆและรวมไปถึงนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะคะแต่งกายด้วยชุดพละศึกษานะคะพร้อมที่จะทดสอบสมรรถภาพกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทดสอบสมรรถภาพกันนั้นคุณครูซากินะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้รู้ถึงความหมายกันก่อนว่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นเนี่ยนะคะคืออะไรนะการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือเป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกายนั่นเองเพื่อที่จะประเมินตัวเองได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถเป็นอย่างไรนะคะร่างกายของเราตอนนี้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเปล่านะและรวมไปถึงนะจะทำให้เราได้ทราบว่าตอนนี้ร่างกายของเราถ้าหากว่ามีการบาดเจ็บหรือมีสิ่งไหนที่มันบกพร่องเนี่ยเราจะได้สามารถดูแลรักษาได้นะคะทีนี้ค่ะในการที่เราจะทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะเด็กๆเราจะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทดสอบเลย1เลยนะคือเราควรที่จะงดรับประทานอาหารนะคะก่อนการทดสอบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงมีใครทราบไหมว่าทำไมเราต้องงดอาหารด้วยเพราะอะไรคะเพราะอะไรเราอาจจะเกิดการจุกได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยทานอาหารมาปุ๊บทานอาหารมาจนอิ่มเลยแล้วมาออกกำลังกายเลยหรือมาออกแรงมาเคลื่อนไหวเลยเนี่ยอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดอาเจียนได้หรือว่าอาหารไม่ย่อยได้นั่นเองนะทีนี้ค่ะต่อมาในข้อที่2นั่นก็คือการงดออกกำลังกายอย่างหนักถ้าหากว่าเราไปออกกำลังกายไปวิ่งเล่นมาอย่างหนักอย่างเหนื่อยเลยนะคะเราจะไม่มีแรงในการทดสอบสมรรถภาพนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทดสอบสมรรถภาพทุกครั้งเราจะต้องเป็นไงเตรียมร่างกายมาให้พร้อมไม่ควรไปทำกิจกรรมอะไรที่มันใช้แรงเยอะออกแรงเยอะๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายของเรานะคะไหนห้องนี้เมื่อคืนมีใครที่นอนดึกบ้างมีไหมโอ้รีบยกมือเลยนะมีหลายคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณครูซากิเชื่อว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราน่าจะเตรียมพร้อมนะคะเราได้ทานอาหารกลางวันมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นไงได้เว้นช่วงเวลามาแล้ว 1-2 ชั่วโมงมาแล้วตอนนี้ร่างกายเราพร้อมที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพกันแล้วใช่ไหมคะนะในการทดสอบสมรรถภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูซากิเนี่ยก็จะมีเป็นใบงานเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยได้บันทึกข้อมูลลงไปนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกันก่อนเลยนะคะในกิจกรรมของเรานะคะเรื่องการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายนะคะสมรรถภาพทางกาย คำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะคะจะให้นักเรียนนะคะทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้มีแบบบันทึกไว้ที่ตัวเองแล้วนะคะซึ่งแบบบันทึกจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือในใบงานที่4นั่นเองนะคะเป็นแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยฟังคำชี้แจงแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมกับบันทึกผลลงในใบงานได้เลยส่วนของคุณครูปลายทางค่ะคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่นักเรียนทดสอบนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมแบบบันทึกขึ้นมาได้เลยค่ะใบที่จะเราจะเอาไว้บันทึกเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะเตรียมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเฮ้เบามากเลยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยที่จะทำการทดสอบกันจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการดันพื้นนะคะ30วินาที2ค่ะการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีและ3นะคะการนั่งงอตัวนะคะไปข้างหน้าเพื่อทดสอบความอ่อนตัวนะคะแล้วก็4การกระโดดไกลนั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีอีก2อย่างที่เราไม่ได้ทดสอบในวันนี้เพราะว่าเนื่องจากสถานที่ของเราไม่พร้อมนะคะนั่นก็คือการวิ่งนะคะการวิ่ง50เมตรแล้วก็การวิ่งเก็บของนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบกันในนอกเวลาเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในการทดสอบดันพื้นนะคะในท่าแรกการดันพื้นนะคะก็จะแบ่งกันนะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีท่าที่ไม่เหมือนกันนะการดันพื้นถ้าเราเคยเห็นนะคะเราจะเป็นไงใช้มือใช่ไหมคะดันลงพื้นลงไปนะถ้าเป็นผู้ชายเดี๋ยวคุณครูสกิจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อนในท่าแรกนะการดันพื้นนะคะเราจะนั่งลงไปแบบนี้อันนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันลงไปแล้วก็ขึ้นมานะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยเราจะใช้เป็นไงเราจะตั้งเข่าลงไปที่พื้นเลยแบบนี้นะดูนะผู้หญิงนะโดยมือที่เราวางเนี่ยก็คือเป็นไงกางแขนออกมาอยู่ระหว่างช่วงไหล่ของเราไม่ต้องกางเยอะจนเกินไปแบบนี้นะคะหรือว่าแคบจนเกินไปนะคะให้พอดีกับไหล่ของเรานะคะผู้หญิงวางเข่าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปแบบนี้นับ1ครั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะแต่ผู้ชายเป็นไงผู้ชายเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ชายนั้นจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงก็เลยอาจจะใช้ท่าในการทดสอบเนี่ยที่อาจจะยากกว่านะแต่ครูสกิจเชื่อว่าพวกเราน่าจะทำได้ทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะคะการดันพื้นไปพร้อมๆกันเลยโดยตอนนี้คุณครูสกิจได้แบ่งเด็กๆแล้วใช่ไหมคะให้เด็กจับคู่กันนะคะตามแถวของเราเลยนะเดี๋ยวจะให้แถวนี้นะคะเป็นแถวแรกนะแถวนี้แถวแรกนะคะจะเป็นคนปฏิบัติก่อนนะแถวแรกเป็นคนปฏิบัติก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปทีละแถวดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ของเรานะคะอาจจะแคบนิดนึงนะเดี๋ยวให้แถวนี้ทำก่อนแถวนี้เป็นคนนับนะคะแถวนี้ทำแถวนี้เป็นคนนับ
2: แถวนี้ปฏิบัติก่อนแล้วแถวนี้เป็นคนนับเหมือนกันค่ะแถวนี้ปฏิบัติก่อนนะแล้วแถวนี้เป็นคนนับให้เพื่อนนะคะทีนี้ค่ะอ่ะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นหยิบใบบันทึกของเราด้วยหยิบใบบันทึกของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกระจายนะคะให้มีพื้นที่นิดนึงเดี๋ยวเราต้องใช้พื้นที่ใช่ไหมคะอ่ะแถวนี้ขยับมานิดนึงค่ะนี่ตรงนี้นะคะเวลาเราทำนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหันหน้าไปทางฝั่งนี้นะหันหน้าไปทางฝั่งนี้นะคะไปทางขวามือของคุณครูนะคะหรือว่าซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะนะเดี๋ยวเราหันหน้าไปทางนี้นะคะเราเป็นคนนับนะเดี๋ยวกระจายกันก่อนนะคะประมาณนี้ผู้ชายขยับนิดนึงค่ะขยับมานิดนึงทีนี้ค่ะตอนนี้นะคะให้ทุกคนซ้ายหันค่ะซ้ายหันทางไหนซ้ายหันนะคะซ้ายหันนะคะทีนี้ค่ะแถวคนที่เป็นคนนับค่ะแถวคนที่เป็นคนนับนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนกับหลังหันหันหน้าไปหาเพื่อนคนที่เป็นคนนับนะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้คนที่เป็นผู้ฝึกปฏิบัติก่อนนะคะอยู่ในท่าเตรียมค่ะอยู่ในท่าเตรียมทำยังไงส่วนเพื่อนคนที่เป็นคนนับนะคะนั่งลงไปเลยค่ะนั่งลงไปเลยคนที่เป็นคนนับนั่งลงไปเลยขาจะชนกันหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูสกิดูก่อนนะแถวนี้ได้ไหมคะผู้ชายฝั่งนี้ผู้ชายฝั่งนี้ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะขยับขึ้นมานิดนึงผู้ชายแถวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงผู้หญิงขยับขึ้นมาหน่อยค่ะขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยชนไหมชนไหมชนเปล่าระวังชนเพื่อนระวังชนเพื่อนนะทีนี้นะเด็กๆแบบบันทึกของเพื่อนนะคะแบบบันทึกของเพื่อนคนที่เป็นผู้ทดสอบก่อนเนี่ยให้คนที่เป็นคนนับนะมาถือไว้เลยหยิบมาถือไว้เพื่อจะได้จดให้เพื่อนนะคะผู้หญิงขยับลงมาหน่อยแถวนี้ขยับลงมานิดนึงแต่ระวังอย่าให้ชนเพื่อนด้านหลังนะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะถ้าหากว่าทำไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะทำไม่ไหวไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่เราทำไหวนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ในท่าเตรียมค่ะท่าเตรียมผู้ชายพร้อมนะคะฟังสัญญาณนะคะถ้าพร้อมแล้วได้ไหมลงอีกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกหมดเวลาค่ะหมดเวลานะได้ไหมคะอย่าลืมจดบันทึกข้อมูลลงไปให้เพื่อนด้วยนะจดบันทึกข้อมูลลงไปให้เพื่อนด้วยเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆสลับกันเลยค่ะสลับกับเพื่อนเลยหยิบแบบบันทึกให้เพื่อนได้เลยค่ะทำดีพร้อมนะเราทำยังเมื่อกี้ทำยังทำแล้วใช่ไหมโอเคพร้อมนะ ียมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6
2: ก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกยกสะโพกหน่อยกางแขนออกนิดนึงทำอะไรเนี่ยหมดเวลา
0: ข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆหันหน้ามาทางครูซากิค่ะหันหน้ามาทางครูซากิแล้วหันหน้ามาทางครูซากิค่ะในท่าแรกนะคะที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันการดันพื้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะท่าที่เราทดสอบเนี่ยอาจจะบางคนก็อาจจะมีทำไม่ถูกต้องนะคะก็มีหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำถูกต้องนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ฝึกกันมาใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็มีหลายคนนะคะที่ทำได้เยอะเลยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะในการทดสอบในท่าต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบลุกนั่งการทดสอบลุกนั่งนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนในการสาธิตนะคะขอเป็นผู้ชายข้างหน้าดีกว่าขอเป็นผู้ชายข้างหน้าเป็นผู้ชายข้างหน้าดีกว่านะคะเวลาที่เราทดสอบการลุกนั่งนะเด็กๆก็จะต้องทำกัน2คนนะคะ1คนเนี่ยเป็นคนทดสอบและอีก1คนเนี่ยเป็นคนนับแล้วก็จับขาให้เพื่อนนะโดยวิธีการค่ะผู้ที่ทำการทดสอบสมมุติว่าเราเป็นผู้ทำการทดสอบให้เรานอนลงไปเลยลูกนอนลงไปชันเข่าขึ้นแบบนี้นะคะมือประคองศีรษะนะคะมือเราแค่คอยประคองศีรษะเอาไว้เฉยๆนะคะไม่ได้แบบว่ากดแบบนี้นะคะแค่ประคองเอาไว้นะประคองเอาไว้นะคะทีนี้ค่ะคนที่เป็นคนนับดูนะคนที่เป็นคนนับนะคะก็จับบริเวณเท้าของเพื่อนนะคะจับให้แน่นเลยนะจับให้แน่นเลยอย่าให้เป็นไงอย่าให้เพื่อนเนี่ยเขาเตะเท้าขึ้นมาได้นะและทีนี้นะคะเมื่อจับเรียบร้อยแล้วพอครูให้สัญญาณเป่านกหวีดนะคะเมื่อเพื่อนขึ้นมาปุ๊บให้เข่าไม่ใช่ค่ะให้ข้อศอกกับเข่านะชนกันแบบนี้นับ1ครั้งนะชนกันแบบนี้นับ1ครั้งลงไปปึ๊บขึ้นมาอีกนับ2ครั้งเข่าไม่แยกนะคะขึ้นมาแบบนี้2ขึ้นมา3แบบนี้นะคะให้ข้อศอกกับเข่านะมาชนกันนะคะคนที่จับขาเพื่อนนะแน่นๆเลยนะคะจับให้แน่นๆเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆน่าจะพร้อมกับการทดสอบนะคะลุกนั่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีโดยจะให้จับคู่กันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะเตรียมพร้อมได้เลยค่ะเตรียมพร้อมได้เลยเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยระวังชนถอยหลังลงไปหน่อยค่ะถอยหลังลงไปหน่อยถอยหลังลงไปนิดนึงตอนนี้อยู่ในท่าเตรียม
2: ี๋ยวครูช่วยจับให้เดี๋ยวครูช่วยจับให้เดี๋ยวครูจับให้อ่ะตอนนี้อยู่ในท่าเตรียมก่อนนะยังไม่ทำนะคะยังไม่ทำยังไม่ทำท่าเตรียมก่อนอย่าลืมนะดูเพื่อนด้วยว่าข้อศอกเพื่อนเนี่ยมาถึงเข่าหรือเปล่านะถ้าขึ้นมาไม่ถึงก็ไม่นับนะคะขึ้นมาไม่ถึงไม่นับนะทุกคนพร้อมค่ะขึ้นมาอีก3 4 5 6 7 811ครั้งนะคะจดไว้เลยอย่าลืมบันทึกข้อมูลให้เพื่อนได้เลยนะคะอย่าลืมบันทึกข้อมูลลงไปนะบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยเมื่อบันทึกข้อมูลลงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะให้คนต่อไปเตรียมพร้อมได้เลยค่ะสลับฝั่งการเตรียมพร้อมได้เลยตอนนี้นะในห้องเด็กๆตั้งใจกันมากนะคะไม่เสียงดังเลยนะไม่เสียงดังเลยถ้าเตรียมพร้อมค่ะยังไม่ทำนะยังไม่ทำได้ยินเสียงมาจากใครเอ่ยไม่มีใครพูดเลยใช่ไหมคะไม่มีใครพูดเลยใช่ไหมห้องนี้เตรียมพร้อมจะทดสอบแล้วใช่ไหมคนที่ใส่หน้ากากหายใจออกไหมลูกหายใจออกนะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมถ้าพร้อมแล้ว
3: ขึ้นมาไม่ขึ้นเลยเหรออึ๊บหน่อยอึ๊บหน่อย
2: หมดเวลาค่ะอย่าลืมบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยไม่ได้เลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆหันหน้ากลับมาหาครูซากิค่ะหันหน้ากลับมาหาครูซากิหันหน้ากลับมาทางนี้เลยมีใครคุยหรือเปล่ามีใครคุยหรือเปล่าเด็กๆในห้องนี้เก่งมากเลยไม่มีใครคุยเลยนะคะเงียบมากเลยตั้งใจฟังกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราผ่านการทดสอบสมรรถภาพนะคะมาทั้งหมด2ท่าแล้วนะคะการดันพื้นแล้วก็การลุกนั่งนะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะทำการทดสอบการนั่งงอตัวเพื่อเป็นการวัดความอ่อนตัวนั่นเองโดยการนั่งงอตัวนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะจะมีอุปกรณ์ในการใช้ในการวัดนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คืออันนี้เลยเราจะเรียกว่าเก้าอี้นั่งงอตัวนะคะเก้าอี้นั่งงอตัวนะโดยการทดสอบอันนี้นะคะเวลาที่ทดสอบนะให้เราทำแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวยืดมือไปให้สุดแขนนะคะทำให้ที่สุดเลยนะคะจนกว่าจะทำไม่ได้เดี๋ยวทีนี้คุณครูสกิจะขอตัวแทนนะคะเพื่อมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะหนึ่งคนเชิญได้เลยค่ะลูกเชิญได้เลยการทดสอบการนั่งงอตัวนะคะเมื่อผู้ทดสอบมาแล้วนะคะให้นั่งยืดขานะคะไปด้านหน้านะคะให้ชิดกับ
0: ตัวเก้าอี้เลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าขาเขาจะชิดกับเก้าอี้นะคะด้านล่างเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราทำการทดสอบนะคะให้เรายืดแขนวางเราวางแขนตรงเก้าอี้นะคะแล้วก็ยืดไปให้สุดเลยค่ะยืดไปเลยยืดไปเลยยืดให้สุดเลยสุดแล้วใช่ไหมคะเมื่อสุดแล้วทำค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ออกได้นะคะทีนี้นะข้อสังเกตนะคะเด็กๆเวลาที่เราทำการทดสอบการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะเราต้องระวังอย่าให้เข่าของเราเนี่ยยกขึ้นมานะถ้ายกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถือว่าการทดสอบไม่สำเร็จนะคะเราจะต้องนั่งยืดขาตรงๆแบบนี้เลยห้ามยกขาขึ้นมานะคะห้ามงอเข่าขึ้นมานั่นเองนะแล้วยืดแขนไปให้สุดนะคะยืดแขนดันไม้นี้ไปให้สุดเลยนะคะเอาเท่าที่เราไหวถ้ารู้สึกว่าทำแล้วนะคะหลังเราอาจจะเกิดอาการตึงหรือเจ็บนะคะหยุดทำได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวมีอาการบาดเจ็บตรงหลังได้อันนี้จะอันตรายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยทำการทดสอบนะคะการนั่งงอตัวไปด้านหน้าเดี๋ยวคุณครูสกิจะต้องเอาเก้าอี้นะคะไว้ฝั่งผนังฝั่งนี้นะเดี๋ยวขอให้แถวนี้นะคะแถวนี้ขยับมานิดนึงค่ะขยับมาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะคะครั้งละ3คนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเก้าอี้3ตัวนะเด็กๆขยับมาอีกค่ะขยับมาอีกเริ่มอีกค่ะเดี๋ยวคุณครูสกิจะขอเริ่มจากแถวแรกนี้ก่อนนะคะมาครั้งละ3คนนะคะลุกขึ้นมาครั้งละ3คนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนั่งเลยนั่งเลยค่ะนั่งเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะปฏิบัติได้เลยแล้วทำค้างไว้นะคะเอาโอเคทำค้างไว้ได้ค่ะปล่อยเดี๋ยวคุณครูสกิจะอ่านค่าให้นะคะอันนี้ของเรานะคะได้1 2 3ได้3นะคะของเราได้1 2 3ได้3เหมือนกันไปเขียนได้เลยค่ะไปเขียนได้เลยและของเราได้6ค่ะคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปเลยคนต่อไปเลยค่ะนั่งให้เต็มเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเลื่อนไม้เข้ามาค่ะเลื่อนไม้เข้ามาถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะของเราได้0ของเรา4ไปเขียนได้เลยค่ะและของเราลบ3ไปเขียนได้เลยคนต่อไปค่ะ3คนต่อไปเชิญเลยเร็ว

เลยค่ะนั่งเลยเด็กๆอย่าลืมบันทึกด้วยนะคะบันทึกค่าที่ได้ด้วยนะคะที่ครูสกิบอกนะเรื่องเข้ามาถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

มาเลยค่ะเลื่อนไม้เข้ามาเลยลูกเลื่อนไม้เข้ามาเลยเลื่อนไม้เข้ามายืดขาขาตึงถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยของเราได้4ค่ะไปบันทึกได้เลยขาตึงได้1ค่ะไปบันทึกได้เลยของเราลบ4ค่ะไปเขียนบันทึกได้เลยมาเลยค่ะคนต่อไปมาเลยถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะหนึ่งค่ะลบ6ค่ะไม่ลบ5ลบ5ของเรา5ค่ะได้3คนต่อไปใครหมดแล้วยังคะตรงนี้ยังไม่ได้เอ้าตรงนี้ยังไม่ได้มาเหรอเชิญค่ะไปตัวตรงนะคะไม่งอเข่าขึ้นมานะไม่งอเข่าขึ้นมานะเลื่อนไม้เข้ามาใกล้ๆตัวก่อนถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลย0ค่ะ2ค่ะไปได้เลยของเรา8ค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเข่าตรงนะคะเลื่อนไม้มาใกล้ๆเลื่อนไม้มาใกล้ๆก่อนเลื่อนไม้มาใกล้ๆนะคะพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยของเราลบ1ของเรา0ของเราเท่าไหร่คะ9 3คนต่อไปเลยถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติของเรา6ของเรา7ค่ะของเรา10ไปเขียนได้เลยเหลืออีก2คนใช่ไหมคะเลื่อนมาถ้าพร้อมแล้วนะคะขาตึงนะคะปฏิบัติได้เลยค่ะทำเท่าที่เราไหว5ค่ะ5ของเราลบ6ค่ะของเรา -10 ไปเขียนเลยอย่าลืมนะใครที่ครูบอกว่าลบนะต้องมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะยืดขาพร้อมปฏิบัติได้เลยค่ะทำเท่าที่เราไหวของเรา8ค่ะของเรา4ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำการทดสอบการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะเพื่อเป็นการทดสอบความอ่อนตัวของเราไปแล้วจะเห็นได้ว่าค่าที่ได้นะคะของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะบางคนได้เป็นเลขที่เป็นเลขจำนวนเต็มบวกใช่ไหมหรือบางคนเป็นเลขลบเป็นเลขจำนวนเต็มลบนะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะได้0หรือบางคนได้2ได้3ได้5หรือบางคนได้-5นะคะอันนี้เนี่ยเด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกณฑ์กันนะเดี๋ยวเราจะมีเกณฑ์ไปดูกันว่าเลขที่เราได้นะคะหรือว่าจำนวนที่เราได้ทำได้ในวันนี้เนี่ยนะคะผ่านเกณฑ์กันหรือ

0: ล่าทีนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีทดสอบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการทดสอบการกระโดดไกลนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำการทดสอบนะคะในท่าสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการยืนกระโดดไกลนั่นเองนะคะการยืนกระโดดไกลก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เด็กๆเห็นตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือแผ่นยางนะคะยืนกระโดดไกลเดี๋ยวคุณครูสกิจะทำการสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะคะตอนที่เด็กๆมาทำการทดสอบการยืนกระโดดไกลนะคะให้เรายืนตรงบริเวณจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีเส้นสีขาวอยู่นะที่เด็กๆเห็นนะจะมีเส้นสีขาวอยู่นะคะเวลาที่เรายืนให้เรานะคะยืนโดยที่ปลายเท้าเนี่ยห้ามเลยเส้นถ้ายืนแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้หรือยืนอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะห้ามเลยเส้นเลยนะคะให้ยืนแบบนี้เวลาที่เด็กยืนนะคะอาจจะกางขาออกนิดนึงนะคะให้เท่ากับขนาดหัวไหล่ของเรานะคะยืนนะแล้วก็ทำการย่อข่าวลงเล็กน้อยพร้อมกับแกว่งแขนนะคะพร้อมกับแกว่งแขนแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการส่งแรงของเรานั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะสาธิตให้เราดูนะคะเมื่อเรามาถึงบริเวณจุดเริ่มต้นแล้วนะคะยืนย่อข่าวลงเล็กน้อยพร้อมกับแกว่งแขนแล้วโยกตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแกว่งแขนและโยกตัวไปด้านหน้าเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะให้เรากระโดดไปได้เลยเมื่อกระโดดไปแล้วนะคะให้ยืนอยู่กับที่ก่อนนะคะให้ยืนอยู่กับที่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเพื่อที่จะคุณครูชัยกิจเนี่ยจะได้อ่านค่าให้เราได้นั่นเองเมื่อเราฟังค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปบันทึกลงในใบงานของเราได้เลยนะคะทุกคนพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมนะเข้าใจแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการนะคะทดสอบการยืนกระโดดไกลเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผู้ชายก่อนแล้วกันนะคะเชิญได้เลยค่ะเวลาที่เรายืนนะคะยืนเชือกรองเท้าผูกเชือกรองเท้าเรียบร้อยผูกเชือกรองเท้าเรียบร้อยค่ะเด็กๆดูเชือกรองเท้าของตัวเองด้วยนะว่าเราผูกเรียบร้อยหรือเปล่านะคะผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยเลยเพื่อนเราพร้อมแล้วนะคะมายืนแล้วนะคะยืนพร้อมค่ะทำท่าเหมือนที่ครูสกิสอนเมื่อกี้แกว่งแขนนิดนึงแล้วกระโดดเลยยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราได้95ไปเขียนได้เลยไปเขียนได้เลยคนต่อไปค่ะพร้อมค่ะเตรียมพร้อมเลยกระโดดให้ไกลที่สุดนะคะกระโดดให้ไกลที่สุดเลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะยืนไว้ก่อนตรงนี้นะ119ค่ะไปคนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกเล็กน้อยพร้อมแล้วกระโดดได้เลย120ค่ะมาคนต่อไปยืนเลยค่ะคนต่อไปใครถอยหลังหน่อยกางขาออกเล็กน้อยย่อย่อขาย่อขาแกว่งแขนแกว่งแขนพร้อมแล้วกระโดดได้เลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลย90ค่ะไปคนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าแกว่งแขนแกว่งแขน85ไปคนต่อไปกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าแกว่งแขนพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะพร้อมแล้วกระโดดได้เลย95คนต่อไปค่ะย่อเข่าย่อเข่าแกว่งแขน110คนต่อไปค่ะ

กางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าแกว่งแขนถ้าพร้อมแล้วกระโดดได้เลยกระโดดให้ไกลที่สุด115คนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกย่อตัวหน่อยแกว่งแขนหน่อยถ้าพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะ120ไปใครคะใครต่อกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะ80ค่ะไปใครต่อเร็วมาเร็วกางขาออกกางขาออกเก้าสิบห้าออกกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนปึ๊บแปดสิบใครต่อเร็วยืนเลยค่ะกางขาออกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะกางขาออกเล็กน้อยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงอย่าให้เลยเส้นขาวโอเคย่อเข่าแกว่งแขนหนึ่งร้อยค่ะไปขายต่อถอยหลังหน่อยกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนแกว่งแขนถ้าพร้อมแล้วกระโดดเลยถอยหลังหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงหกสิบห้าค่ะไปใครต่หนึ่งร้อยห้าไปมาค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนเก้าสิบไปค่ะมากางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนหนึ่งร้อยค่ะมาใครต่อย่อตัวแกว่งแขนพร้อมแล้วไปเก้าสิบมาค่ะแปดสิบห้าเก้าสิบแปดใครต่อเดินไปทางนู้นลูกเดินไปทางนู้นค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนหนึ่งร้อยสามใครต่อมาเร็วกางขาออกเล็กน้อยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงอย่าเลยเส้นขาวกระโดดให้แรงเลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลยถอยหลังไป95ใครต่อคะมาเร็วกางขาออกเล็กน้อยถอยหลังนิดนึงกระโดดให้ไกลเลย ออกเร็ว

0: 70ได้มากางขาออกเล็กน้อยค่ะกางขาออกย่อตัวแกว่งแขนเก้าสิบเจ็ดมาเหลือ3คนใช่ไหมคะพร้อมแล้วกระโดดได้เลย98มาถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงระวังขาอย่าเลยกระโดดให้ไกลเลย100 106มาค่ะกางขาออกเล็กน้อยแกว่งแขนแกว่งแขน100 109มาค่ะให้ไกลที่สุดเลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ออกก่อนออกก่อนเดินออกได้90นะคะหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเด็กๆได้ทำการทดสอบนะคะสมรรถภาพในเรื่องของการยืนกระโดดไกลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกรอกข้อมูลนะคะลงไปในใบงานของเราได้เลยนะกรอกข้อมูลให้ครบนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้ทำการทดสอบทั้งหมด4อย่างด้วยกันใช่ไหมคะทำการทดสอบไปทั้งหมด4อย่างก็จะมีการดันพื้นการลุกนั่งการนั่งงอตัวไปด้านหน้าแล้วก็การยืนกระโดดไกลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่เด็กๆได้ทำการทดสอบกันนั้นนะคะผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะผ่านเกณฑ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูเกณฑ์กันพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ไปทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเกณฑ์การทดสอบกันว่าที่เราได้ไปทดสอบสมรรถภาพในร่างกายกันมานั้นเรามีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะผ่านเกณฑ์กันหรือเปล่าโดยเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงนั่นเองตามในตารางนี้เลยนะคะในตารางนี้นะคะคุณครูก็ได้แนบลงในแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดมาดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะแสดงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะของเพศชายนั่นเองนะคะก็จะมีเกณฑ์ตามนี้เลยและในเกณฑ์ของเพศหญิงค่ะเพศหญิงและเพศชายนะคะจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนดูเกณฑ์นะคะจะต้องดูให้ถูกนะว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแล้วต้องดูให้ถูกเกณฑ์นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันไปแล้วนะคะโดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือเป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกายของเรานั่นเองเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ทราบว่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรมีความสามารถเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้นำผลที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้มีสมรรถภาพทางกายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้นั่นเองค่ะซึ่งแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายของตนเองแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียน

0: อนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าจากเงินเสียภาษีของประชาชนรัฐบาลเอาไปทำอะไรบ้างคะนักเรียนไหน

0: ใครจำได้บ้างเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าจากเงินเสียภาษีของประชาชนรัฐบาลนำสร้างอะไรบ้างคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะยกตัวอย่างหน่อยสิคะสร้างอะไรบ้างเอ่ย
1: โรงพยาบาลค่ะ
0: โรงพยาบาลนอกจากโรงพยาบาลมีอะไรอีกคะขอกลุ่มที่2ค่ะ
2: สะพานครับ
0: สะพานขอกลุ่มที่1อีก1คำตอบค่ะ
3: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนได้เก่งมากนะคะแล้วสร้างเพื่อให้เกิดความอะไรคะนักเรียนใครตอบได้ขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยนะคะรัฐบาลนำเงินการเสียภาษีของประชาชนไปสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความอะไรกับประชาชนคะ
4: สะดวกสบายครับ
0: เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับประชาชนเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะถ้ายังจำกันได้สามารถทบทวนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียน1คือนักเรียนต้องสามารถที่จะบอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนได้นะคะในข้อที่2นักเรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากการเสียภาษีได้และข้อที่3นะคะนักเรียนนักเรียนเห็นความสำคัญของการเสียภาษีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนทบทวนก่อนเลยว่าภาษีมีด้วยกันกี่ประเภทตอบให้คุณครูฟังดังๆสิคะมีกี่ประเภทคะ2ประเภทแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่ายังจำกันได้ไหมคะว่าภาษีมีด้วยกันกี่ประเภทประเภทที่1คือภาษีอะไรนะคะนักเรียนแล้วประเภทที่2ล่ะคะเก่งมากนะคะนักเรียนประเภทที่1คือภาษีทางตรงประเภทที่2คือภาษีทางอ้อมแล้วภาษีทางตรงประกอบด้วยภาษีอะไรบ้างคะนักเรียน1คือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาอย่างเช่นอะไรคะจากเงินเดือนของประชาชนใช่ไหมคะ2ภาษีนิติบุคคล3ภาษีบำรุงท้องที่นะคะแล้วภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างไหนใครจำได้บ้างคะภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าถ้านักเรียนจำได้สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะภาษีทางอ้อมก็คือภาษีสรรพสามิตและมีอะไรอีกคะนักเรียนมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอะไรคะนักเรียนไหนใครจำได้บ้างคะภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะเห็นได้จากอะไรคะใบเสร็จที่เราไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้านั่นเป็นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกว่าภาษีทางอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรเอ่ยไหนตอบดังๆสิคะ
5: ภาษ
0: ี
5: ทาง
0: เรียกว่าภาษีทางอ้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกว่าเป็นภาษีทางอ้อมนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูจะมีคำถามสำหรับนักเรียนนะคะคำถามที่1นักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะคะรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีเพื่อจุดประสงค์ใดคะนักเรียนจุดประสงค์ใดเอ่ยรัฐบาลจัดเก็บภาษีของประชาชนของพวกเราไปเพื่อเอาไปทำอะไรเอ่ยพัฒนาประเทศและนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าการที่รัฐบาลเก็บภาษีของประชาชนไปเพื่อจุดประสงค์ใดนะคะนักเรียนตอบว่าเพื่ออะไรนะคะนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะนักเรียนต่อไปในคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าประชาชนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลคะเราในฐานะเป็นประชาชนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะนักเรียนจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลเพื่อนำไปสร้างถนนใช่ไหมคะน้ำประปาโรงเรียนโรงพยาบาลที่เราไปใช้

0: บริการเราได้รับความอะไรคะนักเรียนเก่งมากนะคะเราได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตทำให้ทำไมคะคุณภาพชีวิตของพวกเราทำไมคะดีขึ้นนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต่อไปเป็นคำถามสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอยู่ในรูปแบบใดคะรูปแบบใดเอ่ยรูปแบบสินอะไรสินค้าและบริการนะคะสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนเราจะได้รับจากการเก็บเงินภาษีของประชาชนรัฐบาลนำไปสร้างประโยชน์แล้วสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนั่นคืออะไรนะคะนักเรียนตอบดังๆสินค้าและบริการนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนในด้านการศึกษานะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาแบ่งกันเป็นด้านนะคะในด้านการศึกษาใกล้ตัวนักเรียนไหมคะนักเรียนใกล้ตัวนักเรียนแล้วในวันนี้เราอยู่ในสถานที่อะไรคะโรงเรียนแล้วรัฐบาลเป็นคนจัดให้เราไหมคะรัฐบาลเป็นคนจัดสร้างโรงเรียนให้เราได้ใช้บริการโดยไม่เสียภาษีนักเรียนยังไม่เสียภาษีแต่ใครเป็นผู้เสียภาษีคะต่อเมื่อเราต้องทำไมเราต้องทำงานแล้วมีอะไรคะแล้วมีเงินเดือนมีรายได้ใช่ไหมคะเราต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลนำเงินภาษีไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนอย่างเช่นโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็โรงพยาบาลถนนสะพานไฟฟ้าน้ำประปาใช่ไหมคะทางด้านการศึกษาก็มีการจัดตั้งสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มีการสร้างอะไรคะนักเรียนสร้างห้องสมุดมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ต้องการสืบค้นหาความรู้ใช่ไหมคะเราต้องไปสืบค้นหาความรู้ที่ไหนคะนักเรียนที่ห้องสมุดนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นในด้านของความปลอดภัยนะคะมีการสร้างอะไรคะนักเรียนสร้างโรงพยาบาลในเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการสร้างความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายให้กับใครให้กับประชาชนให้กับตัวเราทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อไปด้านอะไรคะนักเรียนด้านความสะดวกสบายก็คือรถประจำทางนั่นเองเหมือนอย่างเช่นตอนเช้าที่นักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ก็มาโดยรถอะไรคะรถประจำทางเป็นสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานใช่ไหมคะก็มีการใช้บริการรถประจำทางเพื่อสร้างความสะดวกสบายเช่นกันนะคะนักเรียนมาดูต่อไปนะคะภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งจะนำไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมคะอย่างที่นักเรียนทราบไปแล้วว่ารัฐบาลนำเงินภาษีไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับใครนะคะให้กับประชาชนต่อส่วนรวมนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นนะคะการเสียภาษีจึงเป็นหน้าที่ของใครคะนักเรียนกลุ่มที่1ขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะการเสียภาษีจึงเป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ประชาชนค่ะ
0: ของประชาชนนะคะเชิญนั่งค่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องมีการเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะนักเรียนต่อไปสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนอย่างเช่นอะไรเอ่ยไฟฟ้าน้ำประปานักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้แล้วใช่ไหมคะนอกจากไฟฟ้าน้ำประปายังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะนักเรียนโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรอีกคะบ้านพักคนชราได้อะไรนะคะสถานีตำรวจได้

0: วนสาธารณะได้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตนะคะก็มีการสร้างโรงเรียนให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนสร้างสะพานในการเดินทางใช่ไหมคะให้เราทำไมมีการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะรวมถึงมีการติดตั้งแสงสว่างตามถนนนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเวลาเราขับรถบนถนนในช่วงมืดมีแสงสว่างไหมคะมีแล้วมีไฟฟ้าบริเวณบนถนนใช่ไหมคะนั่นคือเป็นการจัดสรรของรัฐบาลให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดความสะดวกสบายในการใช้ท้องถนนในเวลามืดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะสินค้าและบริการใดบ้างที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนเรายกตัวอย่างกันไปเยอะมากแล้วไหนเราลองดูสิคะว่านักเรียนยังจำกันได้หรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสินค้าและบริการใดบ้างคะที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนวันนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่เป็นเลขที่7ค่ะยกมือค่ะเลขที่7ค่ะสินค้าและบริการใดบ้างที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนค่ะ
1: ไฟฟ้าค
0: ่ะไฟฟ้าได้ไหมคะนักเรียนได้เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะคุณครูขอเลขที่9ค่ะเพื่อนส่งไม้ให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่ซ้ำกับเพื่อนเพื่อนตอบอะไรไปแล้วคะไฟฟ้านักเรียนต้องตอบอะไรเอ่ย
1: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนได้ไหมคะนักเรียนได้ปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอเลขที่10ค่ะใครเอ่ยนอกจากมีไฟฟ้าโรงเรียนมีอะไรอีกคะนักเรียน
2: สวนสาธารณะครับ
0: สวนสาธารณะนะคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งนะคะมีไฟฟ้าแล้วโรงเรียนแล้วสวนสาธารณะแล้วแล้วมีอะไรอีกขอเลขที่20ค่ะเลขที่20ไม่มานะคะขอเป็นเลขที่23ค่ะใครเอ่ยเลขที่23คะนอกจากไฟฟ้าแล้วโรงเรียนแล้วสวนสาธารณะแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกคะที่เป็นสินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนอะไรคะ
3: น้ำประปาค่ะ
0: น้ำประปาได้ไหมคะนักเรียนได้เก่งมากนะคะเชิญนั่งนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางเหมือนกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนก็ได้แก่ไฟฟ้าถูกต้องไหมคะที่เพื่อนตอบถูกต้องมีอะไรอีกคะไหนอ่านดังๆพร้อมๆกัน
4: โรงเร
0: ีย
4: น
0: ต่อไปละคะ
4: สถานีตำรวจ
0: สถานีตำรวจต่อไป
4: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลต่อไปค่ะ
4: น้ำประปา
0: น้ำประปาต่อไปค่ะถนนและ
4: ส
0: วนสาธารณะเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองดังๆพร้อมกันค่ะค่ะต่อไปนะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้เสียภาษีสมมุติว่ากรณีที่นักเรียนโตขึ้นใช่ไหมคะมีงานทำแล้วมีอะไรคะแล้วมีเงินเดือนนักเรียนคาดหวังกับการอำนวยความสะดวกของภาครัฐอย่างไรคะในวันที่เราโตขึ้นแล้วเรามีงานทำเราประกอบอาชีพที่สุจริตมีเงินเดือนใช่ไหมคะเราคาดหวังการอำนวยความสะดวกของภาครัฐอย่างไรไหนใครตอบได้บ้างคะเราจะให้รัฐบาลจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนโดยต้องมีความอะไรนะคะนักเรียนมีความอะไรมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันไหมคะเท่าเทียมกันนะคะนั่นก็คือประชาชนต้องได้รับความอะไรคะต้องได้รับความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการของภาครัฐทุกหน่วยงานและได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆนะคะว่าจะเป็นด้านการศึกษา

0: ด้านความปลอดภัยด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆอาจจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าถนนสะพานลอยรวมถึงไฟฟ้าบริเวณถนนใช่ไหมคะจะต้องได้รับความเท่าเทียมและเหมือนกันนะคะต่อไปสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนตัวอย่างคือถนนใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนใช่ไหมแล้วถนนมาจากเงินอะไรนะคะนักเรียนเงินภาษีของใครเก่งมากนะคะมาจากเงินภาษีของประชาชนโดยจ่ายให้กับใครคะรัฐบาลแล้วรัฐบาลนำมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคืออย่างเช่นอะไรคะถนนสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนตัวอย่างก็คือถนนแล้วคุณครูอยากทราบว่าประโยชน์ที่ประชาชนหรือที่นักเรียนได้รับจากการสร้างถนนคืออะไรคะทำให้เราทำไมสะดวกสบายใช่ค่ะแล้วทำไมอีกคะเดินทางไปอย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นใช่ไหมคะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือมีการสร้างอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการทางหรือการขนส่งสินค้าต่างๆหรืออาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงอย่างเช่นที่นักเรียนเห็นได้ชัดก็คือการที่นักเรียนเดินทางจากบ้านมาที่ไหนคะโรงเรียนเราต้องใช้เส้นทางถนนไหมคะใช้นะคะเราก็คือเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยใช้ถนนเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนรวมถึงการขนส่งต่างๆด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสินค้าและบริการอย่างไรเอ่ยในความสามารถหรือความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ตัวน้อยๆนักเรียนคิดว่าตัวเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสินค้าและบริการอย่างเช่นบนท้องถนนได้อย่างไรคะนักเรียนเราต้องทำอะไรถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะเราจะมีส่วนร่วมในด้านใดบ้างคะ
1: ร
0: ัก
1: ษาความสะอาดครับ
0: รักษาความสะอาดเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าที่รักษาความสะอาดนะคะแล้วมาดูคำตอบของคุณครูสิคะว่าเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสินค้าและบริการที่ครูยกตัวอย่างคือถนนอย่างไรนะคะก็คือไม่นำวัสดุอุปกรณ์ไปทุบหรือพังหรือนำสีไปขีดเขียนใช่ไหมคะหรือนำสีไปขีดเขียนให้พื้นถนนเนี่ยมีความสกปรกนะคะเหมือนกับที่เพื่อนตอบก็เช่นกันคือเราต้องรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะบริเวณถนนใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปวันนี้จะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นชื่อกิจกรรมว่าอะไรไหนอ่านดังๆพร้อมกันสิคะ
2: ใครที่ใครดู
0: กิจกรรมในวันนี้ชื่อว่าทายซิใครดูแลนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมต้องทำไมคะต้องเงียบเสียงไหมต้องเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงนะคะมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าทายซิใครดูแลนะคะคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะคุณครูจะเป็นคนอ่านคำถามคำถามนั่นก็คือภาพต่อไปนี้เป็นภาพอะไรใครเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูแล้วก็จะให้นักเรียนทายซิว่าภาพที่ครูนำมาให้ดูใครเป็นคนดูแลเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจนะคะต่อไปในข้อที่2โดยจะมีกี่ตัวเลือกคะโดยจะมี2ตัวเลือกนั่นก็คือภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐเรา

0: ูกันสิคะว่ารูปภาพที่ครูให้ดูใครเป็นคนดูแลโดยมีคำตอบ2ตัวเลือกตัวเลือกที่1คือภาครัฐเป็นคนดูแลตัวเลือกที่2ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนดูแลนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะให้นักเรียนร่วมกันคิดหรือร่วมกันวิเคราะห์ว่าตอบคำถามจากภาพใครเป็นคนดูแลนะคะให้นักเรียนคิดได้ตัดสินใจว่าภาพที่ครูยกตัวอย่างให้ดูใครเป็นคนดูแลกันแน่นะคะส่วนกติกาตั้งใจฟังนะคะนักเรียนกติกาในข้อที่4ใครตอบว่าภาครัฐเป็นผู้ดูแลให้ทำไมคะให้ยืนขึ้นใครตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐดูแลให้ทำอะไรให้นั่งลงไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นไหนใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเข้าใจคำชี้แจงกิจกรรมของคุณครูหรือยังถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนพร้อมไหมคะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งใครตอบว่าภาครัฐเป็นคนดูแลให้นั่งลงหรือยืนขึ้นคะตอบดังๆค่ะยืนขึ้นแล้วถ้าใครตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐดูแลให้นั่งลงหรือยืนขึ้นคะนั่งลงคุณครูขอซ้อมก่อน1รอบถ้าหากว่าเป็นภาพสะพานลอยนักเรียนนึกภาพนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นการทดสอบก่อนนะคะสะพานลอยนักเรียนนึกภาพสะพานลอยออกไหมคะรู้จักสะพานลอยไหมคะรู้จักนะคะนักเรียนปลายทางนึกภาพไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะสะพานลอยใครเป็นคนดูแลถ้าตอบว่าภาครัฐให้ทำไมคะยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงนะคะพร้อมนะคะอันนี้เป็นการทดสอบก่อนนะคะนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจกติกาของกิจกรรมของคุณครูหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมนะคะสะพานลอยใครเป็นคนดูแลตอบค่ะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นถ้านักเรียนทุกคนยืนขึ้นไหนตัวแทนกลุ่มที่3ลองตอบสิคะการยืนขึ้นแปลว่าใครดูแลคะ
1: รัฐบาลค่ะ
0: ภาครัฐเป็นคนดูแลใช่ไหมคะแล้วส่วนคนที่นั่งมีไหมคะมีคนที่นั่งตอบว่าอะไรคะที่นั่งอยู่ถือไมค์แล้วตอบค่ะคนที่นั่งตอบว่า
2: ไม่ใช่ภาครัฐดูแลครับ
0: ไม่ใช่ภาครัฐดูแลแล้วนักเรียนลองสังเกตสิคะสะพานลอยที่ครูยกตัวอย่างใครเป็นคนดูแลคะรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าภาครัฐเป็นคนดูแลแล้วต้องนั่งลงหรือยืนขึ้นคะยืนขึ้นเชิญนั่งปรบมือให้ตัวเองก่อนนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกิจกรรมของคุณครูหรือยังเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: เงียบเสียงเงียบเสียงแล้วไปดูกันเลยนักเรียนตั้งสติดีๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะครูจะมีอะไรให้ดูนะคะมีภาพให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าจากภาพใครเป็นคนดูแลใช่ไหมคะถ้าหากว่าตอบว่าภาครัฐดูแลให้ทำไมให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐดูแลให้ทำไมนั่งลงพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะคะภาพที่1ภาพต่อไปนี้เป็นภาพอะไรใครเป็นผู้ดูแลคะภาพที่1เป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมๆกันดังๆค่ะเป็นโรงพยาบาลตอนนี้นักเรียนทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจหรือยังคะ
3: ม
0: ีแล้วนั่งตัวตรงค่ะพร้อมไหมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วโรงพยาบาลยังค่ะนักเรียนเอาเงียบเสียงค่ะโรงพยาบาลใครเป็นผู้ดูแลถ้าตอบว่า ภาครัฐให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงโรงพยาบาลใครเป็นคนดูแลคะโรงพยาบาลใครเป็นคนดูแลนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบกันหรือยังถ้าได้คำตอบแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันไหมคะนักเรียนภาพแรกเป็นภาพอะไรนะคะโรงพยาบาลแล้วใครเป็นผู้ดูแลคะภาครัฐถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยพร้อมไปดูภาพต่อไปหรือยังคะพร้อมไหมภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันสิคะ
1: ถนน
0: เป็นภาพถนนนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะภาพต่อไปเป็นภาพถนนแล้วถนนใครเป็นผู้ดูแลคะระหว่างภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐนักเรียนคิดว่าถนนใครเป็นคนดูแลทุกคนมีคำตอบในใจหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วมาดูกันเลยนะคะถนนใครเป็นผู้ดูแลถ้าตอบภาครัฐให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงนักเรียนตอบค่ะนักเรียนคิดดีๆนะคะยืนตัวตรงค่ะยืนตัวตรงนะคะนักเรียนคิดดีๆนะคะว่าถนนใครเป็นคนดูแลก่อนอื่นเลยถนนใครเป็นคนสร้างมาคะรัฐบาลแล้วคุณครูถามว่าใครเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรถนนแล้วใครเป็นคนดูแลต้องตอบว่าภาครัฐหรือไม่ใช่ภาครัฐคะใครตอบภาครัฐคะมาดูเฉลยกันเลยว่าถูกต้องไหมข้อนี้ตอบใช่หรือไม่ใช่เงียบเสียงค่ะแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันถนนคือภาครัฐเป็นคนดูแลเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งแล้วเงียบเสียงนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเงียบเสียงนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยนักเรียนคิดดีๆนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะ
1: ไฟฟ
0: ้
1: า
0: เป็นภาพไฟฟ้าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าตอบเหมือนกันเรามาดูกันสิคะว่าไฟฟ้าใครเป็นคนดูแลถ้าตอบภาครัฐให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงพร้อมไหมคะตอบค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนยืนตัวตรงๆนะคะภาพนี้เป็นภาพไฟฟ้าแล้วใครเป็นคนดูแลมาดูเฉลยกันนะคะไฟฟ้าเอาเงียบเสียงค่ะภาครัฐเป็นคนดูแลเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งให้เรียบร้อยเก่งมากนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะพร้อมไปข้อต่อไปไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะข้อต่อไปเป็นภาพอะไรคะร้านอะไรร้านอาหารเรามาดูสิคะว่าร้านอาหารใครเป็นผู้ดูแล นักเรียนคิดดีๆนะ

ติในการคิดว่าร้านอาหารใครเป็นคนดูแลถ้าตอบว่าภาครัฐให้ทำไมคะยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ

0: งพลนั่งลงแสดงว่าต้องตอบว่าอะไรไม่ใช่ภาครัฐนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อต่อไปกันพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงเงียบเสียงนะคะตั้งใจดูนะคะมีสติในการเรียนด้วยต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนใครเป็นผู้ดูแลระหว่างภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐตอบค่ะนักเรียนตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าเหมือนกันเรามาดูเฉลยนักเรียนฟังค่ะเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งโรงเรียนใครเป็นคนดูแลเฉลยคือเฉลยคือภาครัฐถูกต้องปรบมือให้ตัวเองด้วยแล้วนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปทำชุดกิจกรรมกันเลยให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงเรามาดูกันสิคะว่าวันนี้คุณครูจะให้ทำใบงานที่3นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะเงียบเสียงนะคะมาฟังคำชี้แจงในใบงานที่3นะคะเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่3ในชุดกิจกรรมอยู่ในหน้าที่25นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำการทำใบงานที่3ให้กับนักเรียนและช่วยเดินดูให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลองมาดูคำชี้แจงดูคำชี้แจงพร้อมกันนะคะใบงานที่3ใบงานที่3คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายอะไรคะทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะลงมือทำเลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงค่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนอยู่ในหน้าที่25นะคะถ้าใครทำงานเรียบร้อยแล้วหลับตานั่งสมาธิไปได้เลยค่ะหน้า25นะคะนักเรียนใช่ใครทำงานเรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิได้เลยเรียบร้อยแล้วหรือยังเนี่ยอันนี้ใช่ไหม

ียบร้อยแล้วใช่ไหมใครทำงานเรียบร้อยแล้วคุณครูให้หลับตานั่งสมาธิไปเลยค่ะรถดับเพลิงใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

ได้ได้

เพลิงใช่ไหมรถดับเพลิงเนี่ยรถดับเพลิงรัฐบาลเป็นคนจัดสรรให้ไหมจัดหาให้ไหมเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ที่อยู่อาศัยใช่ไหมไม่ใช่รถดับเพลิงถูกแล้วสถานีอนามัยถูกไหมสถานีอนามัยถูกไหมสถานีอนามัยรัฐบาลเป็นคนทำไมจัดให้กับประชาชนไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นสถานีอนามัยใช่ไหมใช่นะคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวค่อยผูกมานั่งในกลุ่มไหนทำงานเรียบร้อยบ้างคะนักเรียนส่วนใหญ่เรีย

0: ียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะในใครยังทำงานไม่เรียบร้อยยกมือไม่มีถ้าไม่มีเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนในข้อที่1การสร้างถนนเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนไหมคะตอบดังๆสร้างถนนเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นไหมเอ่ย
1: เป็น
0: ถูกต้องนะคะตรวจถูกไปได้เลยต่อไปสร้างสะพานลอยเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นไหมเอ่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะต่อไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม
1: ่
0: ไม่ใช่ต่อไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตอบดังๆสิคะ
1: ใช
0: ่โรงพยาบาลใช่ต่อไปโรงเรียนเอกชนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โรงเรียนเอกชนไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนนะคะต่อไปต่อไปโรงภาพยนตร์ช้าโรงภาพยนตร์ไม่ใช่นะคะต่อไปตลาดใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่ต่อไปสวนสาธารณะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: สวนสาธารณะถูกต้องนะคะต่อไปห้องสมุดชุมชนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ต่อไปร้านอาหารใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่ต่อไปเป็นอะไรสถานีตำรวจใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะใช่นะคะสถานีตำรวจต่อไปรถแท็กซี่ใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่แล้วต่อไปศูนย์อะไรคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ช
1: ุมชน
0: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใช่หรือไม่ใช่คะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใช่หรือไม่ใช่คะเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนไหม
1: ใช่
0: ใช่นั่นเองต่อไปต่อไปค่ะไฟฟ้าตอบดังๆสิคะ
1: ใช
0: ่ไฟฟ้าใช่นะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปเป็นอะไร
1: น้ำประ
0: ปาใช่ไหมใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนไหมตอบดังๆสิคะใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: ใช่นะคะแล้วต่อไปเงินเดือนของครูเอกชนใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ต่อไปต่อไปสถานีอนามัย
1: ใช
0: ่นักเรียนลองคิดสิคะสถานีอนามัยใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนหรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันใช่หรือไม่ใช่คะสถานีอนามัย
1: ใช
0: ่ในใครตอบใช่ยกมือขึ้นเอามือลงในใครตอบว่าไม่ใช่ยกมือขึ้นไม่มีอาจแต่ก็มีนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้สถานีอนามัยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเกิดความปลอดภัยนะคะก็คือสถานีอนามัยนั่นเองต่อไปส่วนสนุกใช่ไหมคะนักเรียน
1: ไม่ใช่
0: ส่วนสนุกใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะคะแล้วต่อไปในข้อที่19รถดับเพลิงใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: รัฐบาลสร้างให้กับ ประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดความสะดวกสบายกับประชาชนในการรักษาความปลอดภัยอาจเกิดอุบัติเหตุรัฐบาลก็เลยสร้างรถดับเพลิงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนเพราะฉะนั้นข้อ19ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วข้อสุดท้ายมาดูกันข้อสุดท้ายข้อ20ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะคะข้อ20ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนนะคะไหนใครตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราไปดูสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูสิคะสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลเพื่ออะไรคะ
2: ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
0: เพื่อนำไปใช้จ่ายให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายนั่นก็คือสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนมีอะไรบ้างนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยมีไฟฟ้าไหนอ่านดังๆพร้อมๆกันสิคะ

0: ปาต่อไปค่ะ
1: โรงเร
0: ียนต่อไปค่ะ
1: โรงพยาบาล
0: ต่อไปค่ะ
1: ถนน
0: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเก็บเงินจากภาษีของประชาชนเพื่อมาสร้างความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นการนำเงินภาษีมาใช้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะแล้วสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีนะคะแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่4ค่ะในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราไปพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทั้งวันเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยบอลแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: จัดว่าไงจ๊ะ
3: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะ
4: รถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโอ้อาจารย์ต้องกัส
3: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
3: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอ

0: ทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินมั่ง
1: ฮะโมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: อ่าดีมากตอนนั้นที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันเครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้ม1ลูกมาชนลูกอื่น
1: มันไม่เป็นหมดหรอคะมันเป็นแค่2ฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได้
1: 3ตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่2ฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: อ่ะนั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่2ลูกจะเกิดอะไรขึ้น
1: 2ลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: 2ลูกสุดท้ายลองเลยลองเลย
1: 1 2 3
0: นะ
1: แต่ถ้าหลังลูก
0: อันนี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันก็กระเด้งออกไป1ลูก
1: 4ลูก
0: ลอง4มั้ยนะลองดูนะ
1: 2 3ก็เป็นเหมือนเดิม
0: เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทนะไอ้ปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วย
1: ตั
0: วแรกเลย
1: ตัวกระ
0: ดานไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาลมลุกตัวนี
1: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนน้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้อาจารย์ดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
1: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าคะ
0: น้ำหนักของ
1: น้ำหนักของมือเราที่เราผลัก
0: อ้าวมือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
1: ความแรงของ
0: ที่แรงความแรง
1: ความแรง
0: ความแรง
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆพออยากจะให้ตุ๊กตาลมลุกมาไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
1: ุ
0: กคนต
1: ้
0: องรีบตบมืองานเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาลมลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้น อันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอล

0: หลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็มีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
1: นอกจากหลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
2: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันซิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นใครเริ่มก่อน
2: แค่อาจารย
0: ์ของเอาวันนี้อาจารย์ปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
2: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
2: สามกร
0: ัมสามกรัมนะ
3: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
2: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมลองเริ่มขยับยัง
2: เริ
0: ่มขยับแล้วนะโอ้โหงานเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้สังเกตนะเมื่อกี
2: ้
0: น้องไอรินคว้างประมาณเท่าๆกันไหม
2: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลอย่างที่2คือ
2: ความ
0: เร็วเอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวเนาะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่อาจารย์ปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มนี่ก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่า1มันก็มีความเร็วอยู่ค่า1เพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่า1นะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
2: ลูกที่5ไม่มีที่2ฟอง
0: มันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
2: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะต่อไข่อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงคราวนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
2: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
2: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
2: ยู่ที่สูงก็
0: ความเร็วจะมากกว่าอยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
2: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
2: มากกว่า
0: เมื่อปล่อยจากที่ต่ำคราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
2: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้นแต่ในกรณีที่อาจารย์ปล่อยจากที่สูงการชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่า

0: นี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
1: เราลองมาทำก
0: ัน
1: เลย
0: ได้เดี๋ยวลอง
1: 1 2 3
0: เอาละครับเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซึ่งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งนึงที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่านึงมันมีโมเมนตัมอยู่ค่านึงแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
2: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ไม่แตกแต่มันก็มันกระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
0: ร้อนไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำขยำใส่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่เพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบอแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณอาจารย์ด้วย

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องเนี่ยมันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่าเหรอคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุอ่านน้องเอาน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ผิวสัมผัสต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มอ่ะต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: นิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: นิ่มของกระดาษนี
0: ้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหไกลไปแล้วคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึ๊กมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษให้สัญญาณอาจารย์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด
1: ้
0: วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
1: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเอง

0: เองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราเดินเท้าเปล่าเลยบนพื้นคอนกรีตที่แข็ง
1: ๆก็จะแข็ง
0: เรารู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัชชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
1: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนตรงนี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
1: yeah!

0: ออกมาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีรชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกัน
0: ครับ
2: เสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อน
0: ครับ
2: ถ้าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับ
2: อันนี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก่อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: ต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีไหมคะ
2: กระจกเป็นไง
1: ก็
2: สมบูรณ์ดีเน
1: า
2: ะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าเรามองตั้งแต่บนเลยหลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
2: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ครับแน่นสนิท
2: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตก
2: ไม่แตกดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมมีหยดไหมที่พื้น
1: ไม่มีครับ
2: นี
1: ่
2: เรื่องความปลอดภัยละ
3: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
2: ๆครับอาจารย
0: ์ครับ
2: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
4: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
2: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
0: ครับ
2: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
0: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
2: ใช่ครับ
5: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วยอ๋อ
2: จริงๆแล้วในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
5: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงเหรอคร
2: ับ เปิดมาปั๊บด้านในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
0: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
2: ครับ
0: อย่าให้ตา
2: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
0: ครับผม
2: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
0: โอ้โอเคครับ
2: นะครับจานพร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ไปกันครับ
0: ครับผม
2: 1 2

0: 3โอ้โหนี่คือถึงลมของจริงนะคร
1: ับ
0: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับ มันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
1: อ๋อ
0: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
1: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที่มีการกระแทก
0: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
1: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
0: ่
1: แต่อย่างที่พี่บอกอยู่สักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไออันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีระชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
2: Physics สนุก
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสวัสดีเพื่อนวันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
1: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วย
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่

0: คือเท่าไหร่นะคำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาทใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากคุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โหดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไรหรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไร
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น Value Added เพิ่มคุณค่า

างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ Presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะพรีเซนต์ด้วย presentation เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPointอย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับและก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตาล็อกของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับ Electronic Mail ครับซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็มารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญ นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพได้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยละครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE Application อย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINEนะครับสำหรับการที่เป็นไลน์สำคัญแล้วก็เป็นไลน์หลักขององค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเป็นไลน์ Open Chat คือการที่ทำให้คนนะครับเข้ามาสื่อสารกันโดยไม่มีการจำกัดเรื่องคนที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาไว้ว่าการที่เราจะเปิด Official Line นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราใช้งานอย่างไรเราจะคอนแทคกับผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์

ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำวันวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะจัดสรรโดยการใช้กราฟการใช้แผนภูมิการใช้ข้อมูลเชิงสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรองว่าถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็อยากให้ลองฝึกและถ้าทำเป็นนะครับรับรองว่าการทำงานด้านข้อมูลของนักศึกษาจะเยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่PowerPoint หรือการทำ Presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาคิดด้วยล่ะครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Meritmeter นะครับการใช้ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับGoogle Form, Google Worksheet, Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์นะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่หนึ่งนะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความแน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะนำเสนออะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและสามารถต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่สองนะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จากการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับการผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมา
รองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนั้นต่อให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดเราจะใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะ generate และ analyze ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้จักทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอให้พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นไกลและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้
สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับ

ในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะครับก็คือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับ VR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับตัวละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และAR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าMeta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือในเรื่องของ IoT ครับIoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่นอนว่ามันจะถูกแทรกซึมอยู่ในเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับตัว IoT เนี่ยนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทกับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราและก็ครอบครัวด้วยนะครับคือในเรื่องของ Fintech นั่นเอง Fintech คือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ Cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองล่ะครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคนึงนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตของเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

0: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับ
1: ครับผม
0: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
2: ่เป็นรูรับแสงครับ
3: ว้าว
4: เอสตอบครับ
5: ค่ารูรับแสงครับ
6: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
0: แล้วทำไมมันต้อง1.42 2.84 ไม่เป็น1234อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่า f stop ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือ πr ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น d 0ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น πr d 1ส่วน2ยกกำลัง2สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้นะครับคือกระจายกำลัง2เข้ามานะครับผมก็จะได้ πr d 0ยกกำลัง2ส่วน4นะครับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีไพ่ตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ s ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d 0นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s 0 d 1ก็จะเท่ากับ f ส่วน s 1จะสังเกตได้ว่า f นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชั่วๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ s 1เท่ากับ root 2 s 0และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น f stop number ที่ s 0ตัวต่อไปนะครับ s 1จะเท่ากับ root 2 s 0สังเกตไหมครับว่าจาก s 0ไป s 1เราทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง2 s 0นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็น square root 2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2 square root 2ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็กลายเป็น4นะครับไปก็4 square root 2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข X stop ทำไมต้องเป็น1 1.4 เพราะนี่ครับ square root 2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนด้วยสนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง1.4 ไป2 2 square root 2 root 2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8 ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ f stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วย square root 2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ square root 2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่เอ้ยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่า และอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้ เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะ

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหโจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูดถึงเป็นสีชมพูค่ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
4: ไปเลยไปกัน
5: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิปซัมนะครับวิตามิน
1: ส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ี้ก็จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่นะครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับ นะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ด

0: เดือนถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขียนลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
1: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
2: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขียวออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
3: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
4: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
5: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: จะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
7: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังจักรเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
8: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
9: เข้าใจค่ะ
8: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตร

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมด
1: ไป
2: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหาฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหาฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
4: ไฟ
6: เจอ

0: เอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะป่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะ
1: สีฉูดฉาด
0: สีเหลือง
2: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
3: กลับมาดูน้องฝ้ายน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
4: ก็ไม่ใหญ่มากขึ้นอยู่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หนูว่าเห็ดพิษแล้วค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะไป
5: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
4: ่
5: ะ
4: ไหน
5: เนี่ยเดินดีๆ
4: แกเราเจออย่างเงี้ยแต่มันไม่
5: มันเดิมมันอันเดิมอันเดิมอันเดิม
4: ที่เราแข็ง
5: ตอนนี้ก่อน
4: หุ้ยฟ้านั่นไง
5: หุ้ยอันยังใหญ่เลยไปเร็วลูก
1: หุ้ยดอกไม้อ่ะ
4: นี่ตรงนี้เยอะมากเลยฝ้าย
5: สีอะไร
4: สีขาวดอกเล็กๆ
1: อันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
3: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธให้ดีด้วยกันนะครับ
4: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้นชาแล้วแน่เลยอ่ะ
6: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะ

0: นะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
2: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวหนูว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะหนูว่าเห็ดมีพิษ
0: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
3: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เนี่ยเนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือ3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
0: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
4: 5
0: ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
5: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
0: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
6: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
7: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
0: ครับผม
8: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
0: ครับ
8: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
0: ความชื้น
8: ค่ะความชื้น
0: ครับผม
8: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
0: ครับ
9: ได้รู้วิธีทำอาหารให้เห็ด
0: คือวิธี

0: เลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
1: เลี้ยงเห็ด
0: โอเคน้องนัทครับ
2: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
0: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจค่ะ
0: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
3: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ
0: ้ยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: คิด
0: วิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195

0: ถึง97พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ก็ทำได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไป

0: ีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
1: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ

0: เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใหญ่กล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยาก
3: ใช่อ
1: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
1: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสกับเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
3: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะมีเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วย

0: แหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
1: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: มากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้ค
0: นเป็นเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เร
3: ียกอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ๆตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
2: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมี
2: ครับ
3: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่ต
2: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
2: ครับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
2: อ๋อสบู่เส้นใย นะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
2: ครับ
3: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
3: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
2: oh. อ
3: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
2: ก่อนที่จะเริ่ม
3: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
2: ่
3: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
2: ้โยนไปเลย
3: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
2: ครับ
3: นะที่วางไว้นะ
2: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
3: ครับ
2: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
3: ับ ได้ครับ
2: ครับ

0: าละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ในเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที 2-3 วินาทีเนี่ยไม่ 2-3 วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: อย่
1: างนี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: ขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ 20-30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
0: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเราเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้นค
2: ือแล้วก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
0: นะ
2: หรือว่ามี2 0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับวิทยาศาสตร์สนุกๆใกล้ตัวเราเช่นเคยครับ
1: และพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวพร้อมกับเรื่องราวที่จะชวนน้องๆสงสัยในวันนี้แล้วค่ะ
0: เออไหนเราครับเรื่องที่เราจะไปสงสัยกันในวันนี
1: ้ก็นี่ไงคะ
0: ไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
1: ก็ดวงตาไงคะเรื่องที่จะชวนน้องๆมาสงสัยและก็หาคำตอบที่น่าทึ่งวิตตี้บอทเนี่ยไม่รับมุกเลย
0: อ๋อที่แท้ก็เรื่องดวงตาเองเหรอครับอ้าวโอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่หุ่นยนต์ถอดตาออกมาโชว์แค่นี้ไม่รับมุกเลยเอาละครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องดวงตากันบ้างครับ
2: ดวงตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ
3: ทำไมคนเราถึงต้องมีขนตาคะ
4: ทำไมดวงตาของคนเราถึงมีจุดบอดครับ
5: ดวงตาของคนและสัตว์มีวิธีการทำงานแตกต่างกันอย่างไรคะ
6: แล้วอะไรสายตาดีที่สุดคะ
1: ดวงตาอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงเรื่องนี้อยากรู้มานานแล้ว
0: งั้นก็อย่ารอให้สงสัยไปนานกว่านี้ไปที่ห้องทดลองกันเลยดีกว่า

0: ดวงตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
1: แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ดวงตาของเรามองเห็นมีลักษณะแบบนี้
0: ทำไมถึงเป็นภาพกลับหัวแบบนี้สงสัยกันไหมคะ
1: อยากรู้ก็ต้องทำการทดลองแต่ตอนนี้กลับหัวเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะมึนแทนเพื่อนๆอะ
0: โอ้ยแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ

นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำการจำลองจอรับภาพของดวงตากันเริ่มแรกให้เอาถ้วยกระดาษหรือว่าถ้วยพลาสติกมาทาสีดำไปข้างในแบบนี้ค่ะ

เอาเข็มหมุดมาเจาะรูที่ก้นถ้วยนำกระดาษไขมาขึงไว้ที่ปากถ้วยให้ตึงแล้วใช้ยางรัดไว้แค่นี้เราก็จะได้จอรับภาพแล้วค่ะต่อไปจุดเทียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะ

0: ่เกิดขึ้นบนจอรับภาพคือภาพเปลวเทียนที่เราจุดไว้แต่เป็นภาพเปลวเทียนแบบกลับหัว
1: สงสัยกันไหมคะว่าถ้าตาของคนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพกลับหัวแต่ทำไมนิวถึงเห็นพี่ทรายหัวตั้งล่ะหรือว่าความเป็นจริงแล้วพี่ทรายกำลังตีลังกาอยู่
2: จากการทดลองแสงจากเปลวไฟจะเดินทางผ่านรูเข็มหมุดและตกลงบนจอรับภาพกระดาษไขโดยรังสีของแสงส่วนบนของเปลวไฟจะตกกระทบที่ส่วนล่างของฉากส่วนรังสีของแสงส่วนล่างของเปลวไฟจะไปตกกระทบส่วนบนของฉากทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นดวงตาของเราก็เช่นกันแสงจะเดินทางผ่านช่องเล็กๆที่เรียกว่ารูม่านตาเข้ามาผ่านเลนตาที่ทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบนจอตาหรือเรติน่าผนังชั้นในสุดของตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับจากนั้นประสาทตาจะส่งข้อมูลจากจอตาไปยังสมองและสมองก็จะแปลงข้อมูลภาพนั้นให้เราเห็นเป็นภาพจริงที่ถูกต้องครับ
0: เราก็ได้รู้เรื่องการเห็นภาพของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอด
1: ตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี
3: ้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดำนี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นที่อยู่ด้านหน้าของใบหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลาง
1: แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทดสอบด้วยการทดลองนี้เลย
0: ใช้ปากกาเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฝั่งให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตร
1: จากนั้นหลับตาข้างซ้ายลงยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลม
4: มองไม่เห็นแล้วน้องมิว
1: คราวนี้ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซ้าย
4: มองไม่เห็นแล้วน้องนิว
1: ระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเรา
2: เส้นประสาทเรติน่าในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบรรจบกันที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองแต่ในจุดที่เส้นประสาทมาบรรจบกันนั้นไม่มีความไวต่อแสงเลยทำให้เกิดเป็นจุดบอดหรือโซนในรัศมีการมองของเราที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยโดยปกติถ้าเราใช้ตาสองข้างมองวัตถุเมื่อเข้าถึงระยะจุดบอดตาอีกข้างจะเข้ามาเติมเต็มจุดบอดที่เกิดขึ้นกับดวงตาอีกข้างทำให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง
5: สายแอนอินสกู

0: นุกคิดวิทย์ในโรงเรียนจะตาเล็กหรือว่าตาใหญ่ตาสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าไม่ว่าตาแบบไหนก็ทำให้เรามองเห็นได้ทั้งนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้อยากรู้จังว่าเด็กๆ เขาจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตากันยังไง
1: ไม่ให้ฝุ่นเข้าตาหรือสิ่งสกปรกเข้าตาค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ตาเราเป็นต้อค่ะระวังไม่ให้อะไรทิ่มแทงตาค่ะ
2: ไม่อ่านหนังสือที่มีแสงจ้าหรือว่าแสงไม่เพียงพอค่ะ
0: ไปดูกันว่าเรื่องของดวงตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิจิบอยวิจิโกคนเก่งจากโรงเรียน
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนกินขนมพันธ์อนุสาวรีย์
4: ค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลยครับ
3: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยในอนาคตของหนูอาจจะต้องหาแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งน้ำเองเพราะในอนาคตขาดแคลนค่ะหนูเลยอยากได้แว่นยอดน้ำสำรวจที่หาแหล่งอาหารและแหล่งน้ำค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากได้แว่นตาที่มีประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวันและทันสมัยค่ะ
5: หนูอยากได้แว่นที่มีไฟฉายและมีโทรศัพท์ค่ะหนูจึงได้ประดิษฐ์แว่นตายอดนักสำรวจขึ้นมาค่ะ
6: ผมอยากได้แว่นที่หาอาหารได้ครับ
7: แรงบันดาลใจของผมคือผมอยากได้แว่นที่ป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองในอนาคตครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษแข็งฟิวเจอร์บอร์ดเทปเลเซอร์สกอร์เทปปากกากรรไกรเลนแว่นตาว่ายน้ำปืนกาวไส้ปืนกาวไมโครโฟนเลเซอร์โซลาร์เซลล์สายไฟนะครับแบตเตอรี่ครับ

0: ส่วนประกอบที่หนึ่งนะคะคือแว่นตาดำแว่นตาดำนี้จะช่วยดูดกลืนและกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยออกแบบให้เป็นที่ครอบดวงตาเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีมากในอนาคตค่ะส่วนประกอบที่สองคือเลนส์คือกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้จะช่วยหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารค่ะ
1: ส่วนประกอบที่3นะครับคือแผงโซล่าเซลล์เนื่องจากอนาคตเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่หายากมากเลยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อแสงอาทิตย์มาโดนแผงโซล่าเซลล์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี
2: ่ส่วนประกอบที่4นะคะคือไฟฉายค่ะเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนนะคะ2คือโทรศัพท์นะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกันเวลาพบแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารค่ะ

คำถามจริงหรือไม่5ข้อต่อไปนี้จริงหรือไม่นี่คือภาพดวงตาของมนุษย์คำตอบคือจริงค่ะภาพจอตาเหล่านี้ถูกถ่ายด้วยกล้องพิเศษที่มีกำลังขยายสูงเฮ้ยมองแล้วก็น่าขนลุกนะเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีเด็กชายเกิดขึ้นมามีตาสีฟ้าแล้วสามารถมองเห็นในที่มืดได้เหมือนแมวเมียวคำตอบคือจริงค่ะเขาคือนองโยซุยเด็กชายชาวจีนส่วนสาเหตุนั้นทางการแพทย์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่ที่มีผู้หญิงตาบอดสีมากกว่าผู้ชายไม่จริงค่ะเพราะในผู้ชายทุก12คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีส่วนผู้หญิงทุก200คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีจริงหรือไม่ที่เด็กแรกเกิดจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาคำตอบคือจริงค่ะเพราะเด็กแรกเกิดจะไม่ผลิตน้ำตาจนกว่าจะมีอายุ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งสามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียนได้คำตอบคือจริงค่ะเขาคือหลิงจุนเจียงชายชาวจีนที่สามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียน12เล่มได้ใน1นาทีโดยฝึกจากวิทยายุทธกังฟูค่ะยังมีเรื่องน่าทึ่งกับดวงตาอีกเยอะเลยไปติดตามต่อกันเลยค่ะ

0: มองเห็นสิ่งต่างๆได้และการมองเห็นนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนและสัตว์เป็นอย่างมากน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและการมองเห็นที่แตกต่างกันไปพี่ขอบอกว่าน่าทึ่งมากน้องๆแถวนี้เขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดไหนที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลยน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ไม่กระพริบตาเลยลืมตาตลอดเวลา
1: จระเข้น่าจะใช่นะครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข้อ่ะ
1: เพราะผมไปดูมาเมื่อกี้ครับ
0: เห็นมันไม่กระพริบตาเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: เสือ
0: คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลย
3: งูค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นงูคะ
3: เพราะว่ามันนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เวลาที่มันนอนมันก็ลืมตาใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สัตว์จำพวกเลื้อยคลานเช่นงูหรือเต่าจะไม่มีการกระพริบตาเพราะหนังรอบดวงตาของพวกมันทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างเป็นแบบคงตัวยึดติดกับที่ไม่สามารถขยับได้หลายคนจึงมาเข้าใจผิดว่างูเป็นสัตว์ที่ไม่เคยนอนหลับเพราะมันไม่สามารถหลับตาได้เหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุดคะน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุด
4: ผมว่าลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
4: เพราะว่าลิงมันคล้ายๆคนครับน่าจะมีขนตาที่ยาวเหมือนคนครับ
0: น้องคะ

0: ชนิดไหนขนตายาวที่สุด
1: แมวครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมวเอ่ย
1: เพราะว่ามันมีขนตาเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
2: น่าจะยีราฟครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นยีราฟอะคะ
2: ก็เคยเห็นขนตามันยาวดี
0: สัตว์ที่มีขนตายาวที่สุดนั่นก็คืออูฐค่ะเพราะขนตานั้นทำหน้าที่ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองดังนั้นอูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงมีขนตาที่ยาวไว้ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นทรายและนอกจากขนตาที่ยาวแล้วหนังตาที่หนาเป็นพิเศษของอูฐก็ช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นทรายได้เช่นกันค่ะน้องๆแถวนี้จะมีใครรู้ไหมนะว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดคืออะไรน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดเนี่ยคือสัตว์อะไรเอ่ย
3: กบ
0: กบเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นกบอ่ะ
3: เพราะกบมันตาโตเข้าไปเห็นมาแล้วมันก็เลยตาโตแล้วก็ปลาช่อนด้วย
0: หอปลาช่อนด้วยหรอน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรที่ตาโตที่สุด
4: ปลาหมึกครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปลาหมึกอ่ะ
4: เพราะมันตัวใหญ่
5: ลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
5: ผมเห็นหลายตัวเลยทุกตัวที่ตาโต
0: อ๋อทุกตัวตาโตเหมือนเลยเหรอสัตว์เจ้าของสถิติตาโตที่สุดในโลกก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วพวกมันต้องหากินในน้ำที่ลึกมากซึ่งบริเวณน้ำลึกแสงสว่างจะส่องไปไม่ค่อยถึงปลาหมึกยักษ์จึงต้องมีดวงตาที่ใหญ่มากไว้ช่วยในการรวมแสงเพื่อที่มองดูเหยื่อโดยปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกค้นพบโดยเรือหาปลาที่แอนตาร์กติกาเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ Colossal Squid ที่มีดวงตาใหญ่ถึง28ซมเลยค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนสายตาดีที่สุดคะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่สายตาดีที่สุด
6: ค้างคาวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นค้างคาว
6: หากินตอนกลางคืนก็ต้องใช้สายตา
0: อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคะ
7: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นเหยี่ยว
7: ก็ใช้สายตาในการไล่เหยื่อจากที่สูงลงมาข้างล่าง
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่สายตาดีที่สุด
8: ไดโนเสาร์
0: ทำไมถึงคิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะ
8: เพราะตัวมันใหญ
0: ่ถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดต้องยกให้กับนกเลยค่ะเพราะนกได้พัฒนาดวงตาและประสาทในส่วนของการมองเห็นเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้โดยเฉพาะแร้งนั้นจะมีจุดรับแสงจำนวน1ล้านจุดในจอเรติน่าของดวงตาทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างหนูขณะที่บินอยู่บนความสูงถึง 15,000 ฟุตได้เลยและความสามารถที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างนึงของดวงตาก็คือความสามารถในการแยกแยะสีเช่นตาของนกพิราบนั้นสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า1ล้านเฉดสีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่จะพาน้องๆมาดูสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพราะที่เวลามันอยู่ในน้ำมันจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาอยู่บนบกมันจะสายตาสั้นน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
9: โลมาครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นโลมา
9: เพราะมันเวลาอยู่ในน้ำมันจะเห็นนั้นเห็นสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายเวลาอยู่บนบกมันจะไม่ค่อยเห็น
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาสั้น
10: ไม่โอ
0: ้คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
11: แมวน้ำครับ
0: แมวน้ำเหรอ
11: ครับ
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาจะสั้น
11: หมู
0: ทำไมคิดว่าเป็นหมูอ่ะ
11: มันลงน้ำ
0: สัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกจะสายตาสั้นก็คือเพนกวินค่ะนกเพนกวินเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้ลึกมากที่ดวงตาของมันมีเยื่อบุป้องกันทำให้สามารถลืมตาและมองเห็นในน้ำได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกการมองเห็นของมันจะไม่ค่อยดีนักเพราะมันสายตาสั้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างแมวน้ำได้ง่าย
12: ดวงตาของสัตว์
0: ละชนิดมีความแตกต่างกันตามการดำรงชีวิตของมันสัตว์บางตัวตาไม่ดีก็มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ลองหันไปมองสัตว์รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเราเห็นอะไรในดวงตานั้นบ้าง

0: วันนี้เราก็ได้รู้ว่าดวงตาทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงและดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการอยู่อาศัยและดวงตาก็คืออวัยวะที่น่าทึ่ง
1: ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มและแหล่งความรู้อีกหลายที่ให้เราไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องดวงตาเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์หรือโรงพยาบาลนะครับ
0: เริ่มด้วยการหาคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้คิ้วมีประโยชน์ต่อดวงตายังไงรีบหาคำตอบและส่งคำตอบมาทางเฟซบุ๊กของทางรายการชื่อนี้เลยนะคะ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับการดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปหรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามีปัญหาได
0: ้ลองพักสายตาหันมองธรรมชาติอย่างต้นไม้หรือว่าดอกไม้ผ่อนคลายหน้าดูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเอาล่ะก่อนจากกันเราไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหมครับว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

หนักมากเลยนะเนี่ยโอ้ยยกมาแบบนี้วางตรงนี้แล้วกันโอ้โหย้ายที่ดีกว่าตรงนู้นน่าจะไม่ค่อยรกเท่าไหร่ยกใหม่โอ้ยแล้วก็วางแบบนี้ดึงเข้ามานิดนึงให้เข้ารูปดันออกไปหน่อยโหยยกของเสร็จแล้วนะครับน้องๆกล่องพวกนี้นี่มันหนักมากเลยกว่าจะยกเสร็จเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโหนี่ถ้าไม่มีแรงมากพอเนี่ยคงยกกล่องหนักๆพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องของแรงครับแรงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่คือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุซึ่งส่งผลทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนย้ายทิศทางได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะครับมีน้องๆคนไหนจำได้ไหมครับว่าเราออกแรงแบบไหนไปบ้างหรือออกแรงไปกี่อย่างกันครับใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับเราออกแรงไปทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการยกกล่องขึ้นมาไว้ข้างหน้าและวางลงไปนั่นเองครับแรงที่2ดันกล่องไปด้านขวาด้วยการดันข้างหลังนะครับและแรงสุดท้ายคือการดึงกล่องเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่เป็นแรงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแรงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งการเกิดแรงในโลกของเราเป็น3ประเภทครับประเภทแรกคือแรงที่เกิดจากธรรมชาติครับเช่นแรงลมแรงน้ำแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กครับ2แรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือสัตว์นะครับอย่างที่เราทดลองยกตัวอย่างออกแรงให้ดูไปเมื่อกี้นี่นะครับ

3แรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรถยนต์เรือเครื่องบินพวกนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดแรงได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเห็นการเกิดแรงทั้ง3ประเภทแล้วเนี่ยนะครับน้องๆ

0: วัตถุของเราเนี่ยกลับสวนทางลมของเรามาซะงั้นน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรเดาง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าบางครั้งเนี่ยแรงเราอาจจะไม่พอจริงๆหรือเปล่าหรือบางที
1: อาจจะมีแรงอื่นๆมากระทบกับวัตถุของเราก็เป็นได้มี
0: ใช่แล้วครับการที่มีแรงอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้แรงของเราเนี่ยมากขึ้นหรือวัตถุเนี่ยก็ไปเร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราตีแบดอยู่หน้าบ้านแล้วมีลมพัดมาจากข้างหลังเราลูกขนไก่มันก็จะพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วมันจะช่วยกันส่งเสริมความเร็วนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแรงกระทำในทิศทางเดียวกันแต่ในอีกกรณีนึงถ้าเราตีแบดอยู่หน้าบ้านแล้วลมพัดมาจากข้างหน้าเรานอกจากลูกขนไก่เราจะไม่ไปข้างหน้าแล้วมันยังจะหล่นลงสู่พื้นอีกด้วยแรงแบบนี้จะเรียกว่าแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามครับผม
2: คำถามรู้ไหมว่ากีฬาชนิดไหนที่ใช้แรงอื่นๆนอกเหนือจากแรงที่เกิดจากมนุษย์คำตอบกีฬาที่3กีฬาสกีน้ำเป็นการใช้ประโยชน์ของแรงจากลมที่ผู้เล่นจะต้องหันร่มไปขวางทางลมทำให้เกิดแรงดันจากลมดันร่มให้ปลิวและลากผู้เล่นให้เคลื่อนที่ไปทบทวนการเกิดแรงกันอีกรอบนะคะแรงคือสิ่งที่เรากระทำกับวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งแรงผลักแรงดึงหรือแรงยกและยิ่งมีแรงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการออกแรงเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าเราคนเดียวออกแรงผลักรถจากข้างหลังด้วยแรง10นิวตันรถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง10นิวตันจากนั้นถ้าเพื่อนเข้ามาช่วยผลักดันหลังรถด้วยแรง10นิวตันรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง20นิวตันเหมือนรวมพลังกันผลักเลยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนอีก2คนนึกว่ารถไหลเข้ามาดันที่หน้ารถต้านไว้ไม่ให้ไหลไปด้วยแรงคนละ10นิวตันรวมเป็น20นิวตันเมื่อทั้งสองฝั่งทำให้เกิดแรงในทิศทางตรงข้ามกันแรงของรถก็จะกลายเป็น0นิวตันนั่นก็คือรถไม่เคลื่อนที่แต่ใช่ว่าการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกันจะทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่เสมอไปสังเกตจากเกมชักเยอร์ที่น้องๆเคยเล่นกันกติกาก็คือทั้งสองฝั่งต้องออกแรงดึงเพื่อให้ผ้าที่ผูกอยู่ตรงกลางไปอยู่ในเขตของทีมที่ดึงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าฝั่งไหนมีแรงเยอะกว่าก็สามารถมีอำนาจในการควบคุมทิศทางนั้นได้ยกตัวอย่างทีมชักเยอร์ทีม A และทีม B ที่มีจำนวน3คนเท่ากันเมื่อทั้ง2ทีมเริ่มดึงเชือกปรากฏว่าทีม A ออกแรงดึงเชือกด้วยแรง40นิวตันแต่ทีม B ออกแรงดึงเชือกได้เพียง30นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะไปตกอยู่ในฝั่งของทีม A เนื่องจากเมื่อนำแรงของ2ฝั่งมาหักล้างกันแล้วฝั่งทีม A ยังมีค่าแรงคงเหลือ10นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่านั่นก็คือแรงที่เกิดจากมนุษย์กระทำต่อแรงของมนุษย์แรงฝั่งไหนมีมากกว่าก็จะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางแต่ในบางครั้งที่เราออกแรงกระทำกับวัตถุน้องๆรู้ไหมมีอีกแรงหนึ่งที่จะออกมาแบบอัตโนมัติเราเรียกมันว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงตอนเราดันกล่องหนักๆใส่แรงเยอะแค่ไหนมันก็ไปได้ทีละน้อยทีละน้อยแน่นอนว่าที่ดันไม่ค่อยไปเป็นเพราะของในกล่องนั้นมีน้ำหนักมากเกินแล้วก็พื้นไงพื้นที่สัมผัสกับกล่องด้านล่างค่อนข้างฟืดปัจจัยพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานยิ่งเราดันกล่องให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะเกิดแรงเสียดทานสวนกลับมาในทิศทางตรงข้ามกันเอแล้วในทุกวันนี้เราเจอแรงเสียดทานยังไงได้บ้างนะนึกออกแล้วเล่นสไลเดอร์แล้วเราพยายามจะเบรกแรงเสียดทานจะช่วยให้เราชะลอแล้วก็หยุดตอนปั่นจักรยานแล้วเรากำเบรกแน่นๆเราจะเห็นวัสดุที่เป็นยางออกแรงบีบล้อเพื่อให้ล้อที่กำลังหมุนชะลอแล้วก็หยุดหรือถ้าสังเกตพื้นในห้องน้ำขอบขั้นบันไดเราจะเห็นว่าเขามีการสร้างให้พื้นไม่เรียบเพราะจะได้มีแรงเสียดทานช่วยไม่ให้เราลื่นล้มเป็นอันตรายอีกคำถามถ้าน้อง A และน้อง B ดันโต้ไปทางขวาด้วยแรง10นิวตันและ12นิวตัน ในขณะที่น้องซีออกแรงดันโต๊ะตัวเดียวกันไป

0: ทางซ้ายด้วยแรง22นิวตันโต๊ะจะเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนคำตอบก็อยู่กับที่ยังไงล่ะเพราะแรงของน้อง A และน้อง B เมื่อรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับแรงที่น้อง C ออกแต่ด้วยแรงของทั้ง3คนมีทิศทางที่สวนทางกันทำให้แรงเกิดการหักล้างกันกลายเป็น0นิวตันโต๊ะจึงไม่ขยับ
1: เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองการลากรถที่เสียอยู่บนถนนนะครับว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงสามารถลากรถไปได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับ
2: โดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้จะมีรถเสียไม้กระดานเชือกแก้วพลาสติกลูกแก้วและลอกเล็กเริ่มจากการติดตั้งลอกกับไม้กระดาน
1: จากนั้นติดตั้งปลายเชือกฝั่งหนึ่งเข้ากับรถและติดตั้งปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกพาดเชือกกับลอกเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกแล้วห้อยลงมาด้านล่างแล้วคราวนี้เรามาลองใส่ลูกแก้วกัน
2: 1 2 3ใส่ลูกแก้วไปทั้งหมด3ลูกถึงจะมีแรงพอที่จะสามารถดึงรถได
1: ้หลังจากนั้นเราจะติดตั้งแก้วน้ำในอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราจะลองใส่ลูกแก้วดูสิครับว่าต้องใส่ลูกแก้วเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
2: 1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้า
1: ใช้ลูกแก้วไปทั้งหมด9ลูกเลยนะครับวิธีนี้นะครับช่วยพิสูจน์ให้เรารู้ว่าฝั่งไหนที่มีลูกแก้วมากกว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าและฝั่งที่มีน้ำหนักมากกว่าก็มีอำนาจในการกำหนดทิศทางมากกว่าเหมือนกับเกมชักเขย่อเลยใช่ไหมล่ะครับมาถึงการทดลองที่2นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าพื้นที่แต่ละแบบเนี่ยนะครับก็ให้แรงเสียดทานที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการทดลองดูว่าต้องใช้ลูกแก้วกี่ลูกจึงจะสามารถลากบล็อกไม้นี้นะครับให้ไหลลงมาได้ครับ
2: โดยอุปกรณ์จะมีลูที่เป็นทางลาดจำนวน6ลูกพื้นแต่ละแบบที่เราใช้ทำเป็นลูกจะมีไม้กระดานหินกรวดแผ่นบับเบิ้ลกระดาษทรายหญ้าเทียมผ้าขนหนูและอุปกรณ์ที่จะใช้ลากก็จะมีบล็อกไม้หนักๆเชือกแก้วพลาสติกแล้วก็ลูกแก้วครับขั้นตอนแรกเรามาติดตั้งพื้นผิวในแต่ละลูกกันเลยดีกว่าจากนั้นนำปลายเชือกฝั่งหนึ่งผูกกับบล็อกไม้อีกฝั่งผูกติดกับแก้วพลาสติกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวมาเริ่มใส่ลูกแก้วกันเลยนะครับ

0: ห็นได้ว่าพื้นไม้แค่ใส่ลูกแก้วไป10ลูกก็ออกแรงดึงให้บล็อกไม้ไหลลงมาได้โดยง่ายแต่ในขณะที่พื้นผ้าขนหนูต้องใช้ลูกแก้วถึง71ลูกเลยทีเดียวถึงจะสามารถดึงบล็อกไม้ให้ไหลลงมา
1: การทดลองแรกเป็นการทดลองให้เห็นว่าแรงเกิดจากน้ำหนักของลูกแก้วที่มีการเปลี่ยนทิศทางในแนวดิ่งเมื่อผูกเชือกภาชนะที่ใส่ลูกแก้วจะออกแรงในลักษณะของการดึงทำให้เมื่อเราเพิ่มจำนวนลูกแก้วหลายลูกจะมีแรงดึงลากรถมากพอที่จะทำให้รถเคลื่อนที่สเต็ปที่2เราลองเพิ่มจำนวนการออกแรงดึงให้เกิดขึ้น2ฝั่งของรถแล้วใส่ลูกแก้วเข้าไปให้จำนวนเท่ากันทั้ง2ฝั่งปรากฏว่ารถไม่มีการเคลื่อนที่แสดงว่าเมื่อออกแรงเท่ากันแรงจะเกิดการหักล้างกันจริงๆลองเพิ่มจำนวนลูกแก้วฝั่งหนึ่งให้มากกว่าอีกฝั่งนึงก็จะเห็นว่าจากรถที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่ไปหาฝั่งที่เพิ่มลูกแก้วแสดงว่าฝั่งที่ออกแรงดึงมากกว่าจะสามารถควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้มาถึงการทดลองที่2เมื่อเราใส่แรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามผลปรากฏว่าแรงเสียดทานนั้นจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยากและช้าลงซึ่งในการทดลองพื้นผิวที่สัมผัสกับวัตถุคนละแบบนี้จะเห็นว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันจริงๆเพราะดูจากจำนวนลูกแก้วที่ออกแรงดึงบล็อกไม้ให้ถลายลงมาไม่เท่ากันเปรียบเทียบพื้นที่มีแรงเสียดทานเยอะจะต้องใช้แรงดึงมากเห็นว่าพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบอย่างพื้นไม้กระดานจะมีแรงเสียดทานน้อยเพราะเมื่อใส่ลูกแก้วไม่กี่ลูกก็สามารถดึงบล็อกไม้ลงมาได้แต่ในขณะที่พื้นหญ้าเทียมผ้าขนหนูหินกระดาษทรายและบับเบิ้ลที่มีพื้นผิวที่ขรุขระจะทำให้ต้องเพิ่มจำนวนลูกแก้วให้ช่วยออกแรงดึงมากขึ้นจึงสรุปได้ว่าพื้นผิวที่ขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบๆลื่นน้องๆรู้ไหมว่ารองเท้าแบบไหนที่ใส่เดินแล้วทำให้ลื่นล้มน้อยที่สุดรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบคำตอบก็คือรองเท้าผ้าใบเนื่องจากพื้นของรองเท้าผ้าใบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขรุขระเพื่อที่จะเพิ่มแรงเสียดทานในขณะที่เดินแม้อยู่ในพื้นที่เรียบและลื่นก็ยังสามารถทรงตัวได้ไม่หกล้ม
0: วันนี้เราได้รู้จักแรงกระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และเรายังได้รู้จักแรงที่เกิดขึ้นอัตโนมัติที่เรียกว่าแรงเสียดทานด้วยครับซึ่งเมื่อมนุษย์เนี่ยค้นพบการเกิดแรงได้ขนาดนี้แล้วนะครับจึงเกิดการสานต่อคิดค้นการใช้ประโยชน์จากแรงและการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานโดยการคิดค้นเครื่องทุ่นแรงเช่นการที่เราสร้างรถยนต์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะโดยการเติมน้ำมันเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์แล้วขับรถยนต์เพื่อไปส่งคนตามจุดต่างๆเป็นการทุ่นแรงจากการเดินไปได้เยอะเลยครับและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับมนุษย์จึงคิดค้นยางรถยนต์ที่ใช้กับล้อที่มีพื้นผิวขรุขระใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานเพื่อใช้ในการเบรกหรือหยุดรถทันทีด้วยครับหรือถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ใช้ม้ามาลากรถลากเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการเพิ่มจำนวนม้าเอาครับจาก1ตัวเป็น2ตัวจาก2ตัวเป็น4ตัวเพื่อเพิ่มแรงลากให้กับรถม้าให้วิ่งเร็วขึ้นและนานขึ้นครับและนี่คือเรื่องของแรงครับเมื่อเราเข้าใจความสามารถของแรงแล้วเราก็สามารถนำมันไปพลิกแปลงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับยังมีแรงที่เกิดจากธรรมชาติอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เช่นแรงโน้มถ่วงของโลกแรงลอยตัวในน้ำแรงเหวี่ยงแรงเหล่านี้รอให้เราไปค้นคว้าและศึกษากันอยู่นะครับน้องๆเจอครับ
1: คำถามจากภาพทั้ง3ภาพลักษณะการออกแรงแบบใดแตกต่างจากข้ออื่นเพราะอะไรคำตอบภาพที่2เด็กพยายามออกแรงดึงสุนัขไม่ให้วิ่งหลุดออกไปไกลซึ่งเป็นลักษณะการดึงเชือกเข้ามาหาตัวเด็กสวนทางกับแรงที่สุนัขพยายามที่จะพุ่งไปด้านหน้าแตกต่างจากภาพที่1และ3เพราะว่าทั้ง2ภาพเป็นแรงผลักวัตถุที่อยู่นิ่งให้วัตถุเคลื่อนไปด้านหน้านั่นเอง

พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

0: เป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: Safety for all ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่าปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่ผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแบบเหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ธุ์ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันธุ์ผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันธุ์ผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอียนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบอกโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆ อยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอส

0: มาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแววข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ฐานละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีส ด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอียนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
1: เรือเดตโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกข้าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
2: ปูผ้าจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแน่
1: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะ ลูกหลานที่เห็นดอกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกหลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกหลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกหลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกหลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมเป็นไตแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกหลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกหลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกหลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกหลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือนายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
3: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ10 67เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกโครงต่อขึ้นไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโกกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
1: และต้นลานที่นายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะส สาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบถามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
4: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นแหละทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไรมันก็สิ้นเปลืองเยอะ
1: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยละค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
4: แม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าจะแอดลูกลานแล้วถ้าคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเลยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
1: เรื่องเดตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะเอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินี่ก็อยู่กับพี่ว่าวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่ว่าวสวัสดีนะคะ
5: สวัสดีครับ
1: พี่ว่าวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
5: ใช่ครับ
1: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
5: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์แล้วเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
1: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
5: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำหนองไม้สีทอง

0: คือที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อรักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
0: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
1: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเราเด็กนี
0: ่ใช้มือได้เลย
1: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
0: ยางไหลเลอะผลเสีย
1: ใช่เลอะผลจะเสีย
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
1: ไม่ใช่ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
0: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
1: เน้นผิวเป็นหลัก
0: เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ครับโอเคง
0: าน
1: เลย
0: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
1: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
0: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกะคือขึ้นเยอะมาก
1: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นอย่างเงี้ยคือแก่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
1: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
0: อันนี้มาอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่ติดกันกับดอกไม้สีทองแต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: ลูกนี่คือใหญ่มาก
1: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์4กับเขียวเสวย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
1: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำนะดูที่ส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจคร
0: ับ ให้ดูเนื้อด้านใน
1: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
0: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3มือเนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
1: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
0: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรนะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
1: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการเฉาะผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: กรอบมันเปรี้ยวนิดๆมันกรอบแบบกรอบมันๆร่วนๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งเยอะๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
0: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
1: ใช่ครับ
0: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไงอ
1: ่ะท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากินกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
0: แล้วก็
1: ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
1: ไม่มีครับไม่มียินดีครับ
0: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569กันค่ะและในช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่

แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนม์ท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ

0: นี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
2: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันโครง

0: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
1: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
0: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
0: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
1: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังละเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บุกนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธี

0: เอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
3: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
1: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัช

0: การที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชกามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงาน

0: แสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนโฮลนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะพวกก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการ

กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะแล้วก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆ อาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

ไงบ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2 อย่างทําง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่มั้ยล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่มั้ยล่ะคะและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY

แล้วพบกันค่ะบ๊ายบายบ้านกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพิลาพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซน์เคลื่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษทอของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบนกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่าย

ากเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โฟร์โฮมอำเภอปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กิน

0: ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในไตรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟม
2: ต้องบดปล่อยไข่ไม่จำกัด
3: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำอะไร
2: ครับ
1: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแต่แน่นะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับไว้เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำ

0: ได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้เฟซนะครับสำหรับจับใบ

0: ครับเราใช้แฮนด์นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็นบอดี้นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องมันเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้องแล้วโผล่ขึ้นมาอีกคร
1: ับเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับ

0: การทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลขหนึ่งครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลขหนึ่งกับไม่ใส่เลขหนึ่งนะครับนะอาจารย์มีเลขหนึ่งกับไม่มีเลขหนึ่งนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลขหนึ่งครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขหนึ่งนะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลขหนึ่งแล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลขหนึ่งอยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลขหนึ่งในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลขหนึ่งที่มีหน้าเราอยู่นะครับ ทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ๊ะนี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับ ในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัวพรีดิกนะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกดพรีดิกนะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: okay, ครับอ
0: าจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมื กำมือนะครับนะกำมือ

0: นะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคเอ้ยลองทำแบบเป็นภาพดูก็รู้ว่าเขาก
2: ินได้ครับ
1: ขอดูแบบเราการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยเดี๋ยวจะพร้อม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับอาจารย์ถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับ
1: นะ
0: เดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับ

0: และอาจารย์โอเคนะครับจำนะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั่นจักรยา
0: นใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลดข
0: ั้
2: นก
0: าวใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: อืม
2: ก็
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ
2: C
0: Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อน
0: แ
1: ล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วมันก็ใช้สวิตช์แล้วมันก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนิ้วที่เราชูสมมุติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4ที
0: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ

0: นักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทํากับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทําอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะงี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะอันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับเออจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางนึงนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ faceหรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไง

0: ครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับจันทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3และก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรช่วยครับ
1: ใช้อ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิตช์มาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอา

0: ตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โอ้ยไม่ได้หรอมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้ที่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมล่าเลยนะแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
3: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นฟิงเกอร์มันก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะกดนิ้วนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: แค่เชื่อมกับ
0: ปุ๊บนะครับ
2: อะไรเมนูเลยพอเป็นอะไรที่มา
0: ห
2: า
0: เองนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยไหมเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบบ
3: เฟสใช้หน้าครับ
2: คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อเรนเจียร์หรืออะไรเงี้ยแบบข้อคือบอกองเรียนครูเป็นกินเนื้อบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บริหารคอ
0: ใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: เมื่อยคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม่ไหว
0: ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ image classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่า บทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จ

0: รูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุมควบคุม
1: ตัวละครเอง
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
3: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
1: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
2: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
2: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
2: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีนะจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองที่วัดมกุฎกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายี16มกราคม2570จัดสร้างโดยวัดมกุฎกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้โดยรายได้นำไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระประวัติพระกัลยาณกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยมหาราชรัชกาลที่4เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฎกษัตริยารามที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่4มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักเปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยพับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎและจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์ทั้งนี้เมื่อข่าวสมโภชวัดมกุฎกษัตริยารามครบ100ปีและงานฉลองพระชนมษา70ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทธายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากสมณะฉายาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยา

ราชทรงพระผนวดคือวชิรยานส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราช

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม18รูปทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระราชวงศ์และองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิม

พระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผ่านพืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยโดยพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุทธิดาดอกเอลเดอร์ไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัท Miner International จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท Illu Space ประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัด

ถังทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทางนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 น1. ในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS กรมสัมภาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหาร

ไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแด่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาดผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวม303คนและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดสเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนวัดจันทรสโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475อยู่ในกำกับดูแลของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนและด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านกีฬาการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทรสโมสรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจั่นหมู่4ตำบลไผ่ใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรอำเภอบ้านหมี่666รายซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย 11,649 ไร่โดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวหน้าต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆด้วยมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่สำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริขึ้นและขยายสู่ชุมชนภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 140,835 กิโลกรัมและโครงการฐานพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เ
0: ราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: จจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
1: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้ตอนพืชแบบนี้ป่วยไหมนะ
1: มาแล้วค่ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะโหมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะเนี่ยครบเลย
0: คุณสั่งแซนด์วิชไปกล่องเดียวเองนะคะทำไมกลับมาถึงเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
1: ก็ในแอปอะค่ะมันมีโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเขาเห็นครูอยู่ด้วยก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาแบ่งกัน
0: โอ้ยขอบคุณค่ะแต่เยอะขนาดนี้เราจะสองคนจะกินหมดหรอ
1: ก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อพาวเคยเห็นในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะตอนเขาทำปุ๋ยหมัก16ธาตุเขาเอาเศษอาหารนะคะนะคะไว้ประมาณ30วันก็เป็นปุ๋ยได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: โดยพื้นฐานแล้วพืชทั่วไปต้องการก็คือเจ้าตัว16ธาตุนี่แหละบำรุงรากลำต้นใบดอก
3: แล้วน้ำหมักอันนี้ต่างกับเกษตรอินทรีย์ยังไงครับ
2: ถ้าหากเป็นไบโอเราใช้เกลือแทนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็น NaCl ก็คือโซเดียมกับคลอรีนเราก็จะเอามาตัวนี้จะช่วยทำละลายแล้วก็ใช้จุลินทรีย์มาเป็นตัวช่วยย่อยน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ได
3: ้เห็นบอกว่า16ธาตุเนี่ยแต่ของที่ผมเห็นเนี่ยมันมีไม่ถึง16อย่างเลยนะครับพี
2: ่ในพืชแต่ละอย่างที่เราใส่มาเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารตัวรองลงไป NPK นี่มีแน่นอนละอย่างขิงมันก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นความแดงของมะเขือเทศก็จะให้เจ้าตัวธาตุเหล็กธาตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรวมๆกันแล้วมันก็จะได้ทั้ง16ธาตุ
3: แล้วทั้ง16ธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วช่วยอะไรบ้างเอาบอกผมหน่อยสิครับ
2: โอ้ยมันเยอะนะ เดี๋ยวก็เอาตารางธาตุไปเลยเพราะท่านอาจารย์เดชาท่านจะให้ตารางธาตุไว้ให้เราเปรียบเทียบให้เหมาะแต่ละสวน
3: นี่เลยตารางธาตุทั้ง16ที่อาจารย์เดชานฤนาถเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเราก็จะได้จากกระถินฟอสฟอรัสก็จะได้จากผักบุ้งจีนธาตุเหล็กก็จะได้จากพริกแล้วก็ธาตุโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยผมอธิบายไม่หมดจริงๆถ้าดูกันไม่ทันแล้วก็ไปดูย้อนหลังและกดหยุดเอานะครับ
2: ก็เอาทุกอย่างใส่ถังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวใส่ก็คือจบ
3: แล้วปริมาณล่ะพี่อะไรต้องใส่เยอะอะไรต้องใส่น้อยบ้างล่ะครับ
2: มันไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่ว่าคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ศึกษาว่าเฮ้ยพืชของคุณตัวเนี้ยเหมาะกับที่ของคุณไหมแล้วเราใช้ธาตุอาหารตัวเนี้ยเสริมเข้าไปตรงกับเวลาไหนอย่างบางสวนเนี่ยเขายังหาได้ไม่ครบเราก็จะทยอยหมักเข้าไปให้อิสระกับเกษตรกรในการที่จะใช้ความคิดปรับให้เข้ากับสวนตัวเองที่สำคัญนะคะเกลือเราใส่ประมาณ1กำมือจากนั้นเราก็ใส่จุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวนะคะใส่ให้พอท่วมนะคะก็สีก็จะประมาณนี้แล้วก็หมักไว้30วัน
3: แล้วเวลาจะเอาไปใช้ล่ะครับผสมกับน้ำยังไงบ้าง
2: ก็เราจะเริ่มต้นที่200มิลลิลิตรต่อน้ำ200ลิตร
3: ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็เหมือนต้มยำรวมมิตรผักผลไม้เลยอ่ะแบบพิเศษซะด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราควรกะปริมาณให้พอดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันเหลือจริงๆก็ไปทำปุ๋ยหมักก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สั่งมาเราต้องช่วยกันกินให้หมดนะคะครูเช
0: โอเคค่ะจะพยายามค่ะ
4: จากที่ดูในรายการนะคะพอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าจริงๆเราต้นไม้เนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตที่เยอะมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพืชเองนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและก็แร่ธาตุเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน
4: ว่าแต่ธาตุอาหารนี่มันคืออะไรหรอคะ
0: อ๋อธาตุอาหารนะคะก็คือธาตุเคมีที่อยู่ในธรรมชาติค่ะที่พืชเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งธาตุอาหารจำเป็นของพืชที่พืชต้องใช้เนี่ยก็มีตั้ง17ธาตุนะคะ
4: 17เลยเหรอคะแล้วพืชไปหามาจากไหนถึงได้เยอะแยะขนาดนี้คะ
0: ถ้าพี่แพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยใช่ไหมคะว่า17ธาตุอาหารของพืชนั้นพืชหาได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน
5: ลับซ่าท้าทดลอง
0: พราวรู้ไหมคะว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยสามารถได้มาจากทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในดินเลยค่ะ
4: มีอากาศแล้วก็น้ำด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพลลองเดาดูสิคะว่าพืชน่าจะได้ธาตุอะไรบ้างในอากาศกับในน้ำ
4: ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุคาร์บอนส่วนในน้ำนอกจากจะมีธาตุออกซิเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนด้วยถูกปะคะ
0: ถูกต้องค่ะหูเก่งมาก
1: มีความรู้มีความรู
0: ้ดังนั้นนะคะพืชจะได้ธาตุทั้งหมด3ธาตุได้คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะจากในอากาศแล้วก็ในน้ำส่วนอีก14ชนิดเนี่ยพืชก็จะได้ธาตุจากดินค่ะ
4: จากดินเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วพืชเอาไปใช้ทั้ง17ธาตุนี้เลยไหมอะคะทำไมแบบมันถึงเยอะจังเลยอะคะ
0: จริงๆแล้วนะคะปริมาณธาตุทั้ง17ธาตุเนี่ยพืชอะจะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะ
4: แล้วธาตุอาหารของพืชนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
0: ธาตุอาหารของพืชนะคะแบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นมหาธาตุกับจุลธาตุค่ะ
4: มันต่างกันยังไงอะคะครูเช
0: ่ต่างกันสิคะถ้ามหาธาตุนะคะก็คือธาตุ9ชนิดค่ะที่พืชจำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อจะใช้ในการเจริญเติบโต
4: ค่ะ
0: โดยมหาธาตุเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มย่อยค่ะ
4: อะไรบ้างเหรอคะ
0: ก็คือธาตุอาหารหลักที่อยู่ในน้ำกับอากาศค่ะก็จะมีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดิน มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองที่อยู่ในดินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ก็หรือว่ากัมมันถันนั่นเองค่ะ
4: มีหลายอย่างจังเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้ด้วยคะพืชใช้ไม่เท่ากันหรอคะ
0: เป็นเพราะว่าปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยในธรรมชาติมีไม่เพียงพออย่างเช่นธาตุอาหารหลักในดินที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในดินเองนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโดยปกติแล้วปุ๋ยหลักๆก็จะต้องมีการเสริมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้าไปเพื่อช่วยในการเร่งดอกเร่งผลให้เราได้ผลิตผลที่แบบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ
4: ธาตุอาหารรองในดินแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักหรือเปล่าคะเพราะว่าในดินธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะแพรเราเรียนรู้เกี่ยวกับมหาธาตุไปแล้วทั้งหมด9ธาตุถูกไหมคะดังนั้นเรายังเหลืออีก8ธาตุซึ่ง8ธาตุนี้ก็คือจุลธาตุ
4: จุลธาตุคืออะไรบ้างคะ
0: จุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าในดินน่ะมีธาตุเหล่านั้นอยู่แล้วโดยจุลธาตุจะมีทั้งหมด8ธาตุค่ะก็จะมีเหล็กแมงกานีสโบรอนสังกะสีทองแดงคอลินนิกเกิลแล้วก็โมลิบดีนัม
4: โอ้โหถ้าเกิดว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี่พืชตายเลยไหมคะ
0: โอ้พืชจะยังไม่ตายทันทีค่ะแต่พืชก็จะแสดงอาการป่วยให้เราเห็น
4: พืชป่วยนี่เป็นยังไงอะคะมันไอจามเหมือนคนหนีหรือเปล่าคะ
0: โอ้ถ้าพืชไอจามได้นี่ครูต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพืชป่วยเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการมาทางลักษณะของสีใบลำต้นอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนะครูว่าแพลวน่าจะเคยเห็นบ้างอย่างต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาค่ะตอนแรกใบเขาเป็นสีเขียวสวยทั้งต้นเลยใช่ไหมพอสักพักเนี่ยใบของเขาค่ะก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วใบที่เกิดใหม่ก็แคละแกนมากเลยค่ะต้นก็เริ่มเตี้ยลงแพลวเคยเห็นไหม
4: ค่ะ
0: ถ้าแพลวเห็นลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าพืช

0: กำลังบอกเราค่ะว่าเขาอ่ะขาดธาตุไนโตรเจน
1: อาการแบบนี้แสดงว่าขาดไนโตรเจนนี่เอง
0: อืมใช่ค่ะเพราะว่าไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เองนะคะก็ทำให้พืชเนี่ยมีใบสีเขียวแล้วเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะมีอาหารถูกไหมคะแล้วทำให้พืชอ่ะเติบโตแต่พอไม่มีอาหารต้นไม้ก็เลยแคละแกลนอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
1: โอ้เอแล้วอย่างเราเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่เราปลูกอะค่ะบางทีใช่ไหมคะพอมันโตใบมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะขาดธาตุอะไรอะ
0: ถ้าอาการแบบนี้นะคะตอนใบแก่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงไปอาการต่อมานะคะต้นก็จะแคละแกนโอ้โหถ้าเป็นพืชผลนี่ก็จะผลผลิตก็จะน้อย
1: ใช่
0: อาการแบบนี้นะคะเขาขาดฟอสฟอรัส
1: ฟอสฟอรัสเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าฟอสฟอรัสนะคะเป็นธาตุสำคัญค่ะที่ทำให้รากสามารถเจริญเติบโตได้พอรากนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาน้ำหาอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินได
1: ้
0: คราวนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลทุกอย่างเลยค่ะ
1: โอ้ฟอสฟอรัสนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะโคเช่ขาแล้วอย่างแปลงดอกไม้หลังห้องทดลองเราอะค่ะพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนดอกมันไม่ค่อยจะมีเลยอะค่ะแล้วก็อย่างต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุอะไรหรือเปล่าคะ
0: ถ้าจากอาการแล้วนะคะที่ดอกก็ไม่ค่อยออกผลผลิตก็ต่ำแล้ววันก่อนนะคะครูก็ไปดูต้นมะเขือเทศอะโอ้โหลำต้นนี่แบบเปราะบางมากเลยค่ะอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยกำลังขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะ
1: โพแทสเซียม
0: เพราะว่าโพแทสเซียมเองนะคะเป็นธาตุสำคัญที่จะทำให้พืชสามารถสังเคราะห์น้ำตาลโปรตีนต่างๆเพื่อใช้ในลำต้นในพืชได้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปไว้ดังส่วนต่างๆของพืชซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตค่ะพอโพแทสเซียมเนี่ยมันขาดหายไปเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้
0: ก็เลยแสดงการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็แสดงอาการป่วยให้เราได้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันยังมีธาตุอาหารรองอีกถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุอาหารรองจะแสดงอาการยังไงบ้างหรอคะ
0: ถ้าพูดถึงอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารรองนึกออกค่ะ1เคสก็คือว่าต้นจำต้นไม้ที่เราเคยเอามาปลูกได้ไหมจากเมล็ด
1: จำได้ค่ะ
0: ต้นนั้นได้ค่ะครูเพิ่งไปสังเกตมาค่ะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วแบบตาก็ไม่สมบูรณ์รากก็สั้นเขาเนี่ยขาดธาตุแคลเซียม
1: ถ้าเกิดขาดแคลเซียมลักษณะจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแคลเซียมเองนะคะเป็นธาตุที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชดังนั้นเวลาที่พืชต้องการแบ่งเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการนั้นเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ
1: ์
0: การเกิดรากการเกิดใบอ่อนต่างๆก็เลยจะทำได้แบบไม่ค่อยดีนักลักษณะก็เลยเป็นต้นไม้ที่อย่างที่เห็นเนี่ยหรอคะ
1: แล้วอย่างบางต้นนะคะครูเช่ใบแก่มันแบบว่ามันไปไวมากเลยค่ะแล้วมันก็ร่วงเยอะมากแบบนี้มันเป็นเพราะขาดอะไรอะคะ
0: ถ้าจากอาการที่แพรวบอกว่าใบร่วงเร็วมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพืชน่าจะขาดแมกนีเซียมค่ะ
1: แมกนีเซียม
0: ใช่ค่ะเพราะแมกนีเซียมนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล์ช่วยในการสังเคราะห์วิตามินไขมันกรดอะมิโนต่างๆแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลทำให้กรดด่างในเซลล์เนี่ยสมดุลขึ้นถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เกิดใบร่วงแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นพืชเนี่ยมีลำต้นที่อ่อนแอใบไม่เจริญไม่แข็งแรงเขาอาจจะขาดธาตุซัลเฟอร์หรือกำมะถันค่ะเพราะว่าซัลเฟอร์เองหรือกำมะถันเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์แล้วก็การผลิตทั้งกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆในพืชเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่แต่ละธาตุมีความสำคัญหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อแล้วเหมือนครูเช่บอกว่ามีธาตุอาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอีกหลายตัวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพืชขาดในส่วนของธาตุอาหารเสริมเหมือนที่ครูเช่พูดถึงมันจะมีโบรอนคอปเปอร์ใช่ไหมคะทองแดงเหล็กแล้วก็แมงกานีสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะ
0: งั้นมาเริ่มที่โบรอนก่อนละกันเนา
1: ะ
0: โบรอนนะคะเป็นตัวช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนเข้าไปไ ดังนั้นนะคะเวลาที่ขาดโบรอนเนี่ยพืชก็จะมีลักษณะของการเจริญของตายอดที่ไม่สมบูรณ์ลำต้น

0: ก็ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ต่ำเนี้ยค่ะแล้วพราวเคยเห็นต้นไม้ที่ใบอะค่ะมันเริ่มเป็นสีขาวซีดๆแล้วเส้นกลางใบก็มีบางทีก็เป็นสีชมพูจางๆไปค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีลักษณะที่เขียวเฉาร่วงโรยใช่ไหมคะถ้าพราวเห็นอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชเนี่ยน่าจะขาดธาตุทองแดงค่ะ
1: อ๋อทองแดงแล้วถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กอะคะ
0: โอ้ถ้าขาดธาตุเหล็กนะคะอาการของพืชนะคะก็จะมีใบที่ซีดจางค่ะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยค่ะแสดงว่าขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าสมมติว่าเจอใบที่ซีดจางแต่ว่าเส้นใบยังคงเป็นสีเขียวอยู่
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเขาขาดแมงกานีสค่ะ
1: โหฟังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันหลายธาตุเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดธาตุอะไรอ่ะ
0: เพื่อเป็นการทบทวนความจำของน้องๆแล้วก็พี่แพรวด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนี่เลยค่ะกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนะคะให้เด็กๆได้ลองทบทวนความจำกันดูค่ะว่าอาการของพืชเน้นขาดธาตุอะไร อุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะนั่นก็คือรูปของอาการที่ขาดธาตุนั้นๆค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นใบอ่อนที่มีลักษณะที่ซีดจางพี่พลาวจำได้ไหมคะว่าพืช น่าจะขาดธาตุอะไร
1: ธาตุเหล็กเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงพอจำได้อยู่นะเนี่ย
0: ใช่แล้วดังนั้นนะคะเด็กๆก็เลือกอาการที่เด็กอยากต้องการที่จะมาใส่ในแก้วนะคะเลือกมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อธาตุด้วยนะคะดังนั้นน่ะคุณครูก็จะมีรูปของใบไม้มีรูปของกระถางแล้วก็มีชื่อธาตุด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีแก้วน้ำ2ใบนะคะซึ่งเป็นขนาดเท่ากันค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้ซ้อนกันแบบนี้เพื่อใช้ในการหมุน
1: ว้าวอุ๊ยอยากเห็นจังเลยออกมาจะเป็นยังไง
0: หลักการง่ายมากค่ะเด็กๆก็คือเราจะมีแก้ว2ใบใช่มั้ยคะเราก็จะทำการแปะอาการของธาตุค่ะใส่ลงไปในแก้วใบแรกแปะให้รอบเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการแปะชื่อธาตุลงไปด้วยนะพอเราแปะครบนะคะเราก็ซ้อนลงไปค่ะสมมุติว่าครูแปะแล้วนะซ้อนลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะแปะกระถางตามที่หลังค่ะโดยกระถางตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะไว้ค่ะเจาะรูไว้เพื่อให้เห็นว่าในกระถางนั้นนะคะขาดอะไรแล้วก็จะเห็นแสดงอาการของต้นไม้เป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะขอไปตกแต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นี้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกระถางที่ครูทำนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะนี่อันนี้เอากระดาษมาmm-hmm. เสร็จแล้วค่ะที่ครูเชฟบอกให้ทำนี่หน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
0: โอ้ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะ
1: ของ
0: คร
1: ู
0: ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเล่นก็คือใส่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ไง
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องการดูว่าพืชของเรานะคะมีอาการป่วยขาดธาตุอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะหมุนค่ะให้ลักษณะอาการธาตุนั้นตรงกับเจ้าต้นไม้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าใบเป็นแบบนี้แสดงว่าพืชขาดธาตุแมงกานีสหมุนไปอีกค่ะแบบนี้ขาดโพแทสเซียม
1: ค่ะ
0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้เด็กๆเรียนรู้กันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดินนะคะมีธาตุที่สำคัญถึง14ชนิดด้วยกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เสมอนะคะให้เหมือนกับคุณลุงสุธีค่ะที่เขาเป็นหมอดินค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปดูกันค่ะว่าลุงสุธีเนี่ยเขาทำยังไงค่ะถึงจะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา
2: ภูมิภาค 3.0
3: ดินมีความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นจุดกำเนิดธัญพืชที่มนุษย์ใช้กินเพื่อดำรงชีพนี่คือสวนเกษตรของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินมากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ
4: ดินเนี่ยก็สำคัญดินมันต้องดีพันธุ์มันก็ต้อง

0: ดีและการดูแลก็ต้องเป็นการดูแลที่ดีครับพืชผลมันถึงจะออกได้สมบูรณ
1: ์ลุงสุธีหันมาสนใจเรื่องดินอย่างจริงจังหลังผิดหวังกับการลงทุนทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวที่แย่ให้สภาพดินเสื่อมต้นทุนสูงจึงพลิกชีวิตมองหาความสมดุลมุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษาเรื่องดินจนได้รับรางวัลหมอดินอาสาเมื่อปี2556ที่ผ่านมาครับ
0: พื้นเพเขาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเนาะก็พ่อแม่ก็ทำไร่ทำสวนอย่างนี้ครับเลี้ยงเขามาส่งเขาเรียนหนังสือนี่นะครับก็คือเขาก็มีความปลูกฝังในตัวแล้วว่าเออเอาเป็นเกษตรเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่นี่ก็คือน้ำกัดแม่สุยะห้วยซ่านอย่างนี้ครับพื้นที่มันจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเขาก็ตามที่เขาดูเขาเป็นหมอดินเขาก็สังเกตดูที่ว่าผลผลิตข้าวผลผลิตต่อไร่ของนาข้าวแต่ละแปลงเนี่ยมันจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับเขาไปเห็นหูมาแล้วครับเนาะเขาก็เอามาปรับคือมันเหมาะสมกับตัวเขากับพื้นที่เขาเนี่ยนะครับก็ยังเข้ามาก็มีหมูมีกะมีไก่มีเป็ดนะครับเนาะมันก็มีกุ้ยอย่างทุกอย่างที่คนใจนะส่วนมากมันเกิดจากดินนั่นแหละนะครับ
1: เริ่มขยายฐานวิธีการทำสวนที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามลุงสุธีเข้าสวนกันไปพิสูจน์กันว่าการฟื้นชีวิตฮึกกับดินเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ
0: เรื่องหนี้สินเนี่ยมันต้องมีกันคู่คนนะครับเพราะว่าถามว่าเขาทำสวนเนี่ยมันจะกุ้มใช้หนี้ก่อนมันกุ้มครับเพราะทำการเกษตรแต่ละปีไปด้วยนะคุยกับแป้งการเคมีอย่างกับแป้งนะครับเนาะค่าแรงกับสมาแป้งแหมนะครับผลผลิตมันได้น้อยมีส้มโอมีบะเป้ามีอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเขาบ่ได้ซื้อนั่นมันเหลือ 4-5 แก่นต้นเขาไปได้ขายเขา100-200มันก็โอเคครับมันจะต้องหันภาพขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะไปอู้เฉยๆอ่ะมันจะมีการยอมรับกันเท่าใดนะครับส่วนมากพื้นที่ของแม่งสอนเนี่ยก็มันจะเป็นที่ลาดชันบริบทของมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปร่างแอ่งกระทะพื้นที่ทำกินนี่มันจะน้อยเราป้องกันการแช่ล้างก็คือเขาใช้วิธีพืชโดยที่ว่าเขาปลูกหญ้าแฝกล็อกหรือว่าตามแนวขอบเขาแล้วก็พื้นที่ต่ำที่ลงแช่ล้างลงแม่น้ำนะครับริมฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยครับเพราะรากแฝกกับต้นแฝกก่อแฝกนะครับก่อแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดตะกอนที่ว่ามันไหลลงมานะครับหากนี่ก็มันก็จะเวลาน้ำที่มันนำสารเคมีอย่างลงมามันก็จะช่วยเบาบางดูดซับไว้ได้ครับ
1: อย่างที่เฮาฮู้กันนะครับหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์มหาศาลนอกจากปลูกหญ้าแฝกแล้วลุงสุธีใช้พืชตัวไหนดูแลดินแหมพ่องไปพ่อกันครับ
2: พืชตัวนี้มันดีต่อดินอะไร
0: ครับก็คือหนึ่งมันคุมดินเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไปได้แช่ล้างสองมันก็สร้างรายได้ให้เขาอ่ะใช้แฝกปลูกประมาณ4-5 ปีครับแล้วมาปลูกกระเทียมแล้วมาปลูกหอมมันปลูกส้มนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านขายครับใส่ถุงไปขายตามบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหนาวเนาะชาวบ้านมันผิงไฟมันก็จะเอาไปเป็นอาหารว่าง
1: ในส่วนเกษตรแห่งนี้มีอาหารสารพัดเลยนะครับหลังจากนี้ตามไปพ่อกันต่อว่าพักและกับป่าเหล่านี้ลุงจะไปทำเมนูอะไรอย่าง
3: เขาทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเจ้าเนาะถ้าเหลือกินเขาก็ไปขายเนี่ยเจ้าส่งลูกเห็นได้ตัวเนี่ยเจ้าอย่างบางช่วงอย่างเดือนธันวาเนี่ยคนปิดเทอมเบิกจะมาช่วยเก็บช่วยขายอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดเนาะ
4: เลี้ยงเอง
3: จ้ะเลี้ยงเองค่ะเป็ดก็จะมีอยู่ประมาณ20 กว่าตัวเนาะ20 กว่าตัวไอ้นะเจ้า
1: ส่วนเกษตรเล็กๆแห่งนี้สร้างรายได้ฮือกับครอบครัวเดือนละหลายพันซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บตัวนะครับและพืชผักบางส่วนลุงสุธีจะส่งไปฮือลูกๆที่เฮียนและก่อนแยกการในต่างจังหวัดเป็นประจำครับอิ่มต้องกันแล้ว เดี๋ยวเขาจะตามลุง

0: เข้าสวนแฮมสเตอร์นะครับวันนี้มีน้องๆนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ย
1: พื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กับลุงสุธีแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรชุมชน
2: มาเรียนรู้ง
3: านพอดอ1นี่ก็มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเศษพืชอันนี้เขาก็เอาน้ำมัดน้ำที่เขานี่พอดอมาไม่มีพิษครับ
4: พอวิธีการทำปุ๋ยหมักครับเราทำประมาณ3ชั้นครับครับไว้ประมาณ7วันแล้วให้มาพลิกด้านเพื่อให้มันละลายนะครับพอบ้านทำครับเพราะว่าทำนาครับก็เลยเอาไปทำเป็นปุ๋ยครับ
5: ถ้าดินดีนะคะเราก็จะปลูกดอกไม้อะไรพวกนี้ติดเร็วนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะ
6: สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้การทำปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะก็ได้ทำปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะทำปุ๋ยเพื่อบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชผักนะครับ
0: ลุงสุธีเล่าให้เราฟังว่าที่นี่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเห็นหูเรื่องเกษตรบ่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือหน่วยงานใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจก็พร้อมจะถ่ายทอดวิชาครับ
7: น้องๆคะธาตุอาหารในพืช นะคะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ก๊าซออกซิเจนแล้วนะคะยังมีธาตุอาหารอีก14ธาตุด้วยกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนั่นเอง
8: ถึงแม้ว่าพืชนะคะจะถูกแบ่งธาตุอาหารออกเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกธาตุนะคะก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณในการความต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะทำให้มีการแบ่งกลุ่มของธาตุออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ง่ายต่อความเข้าใจกันเองค่ะ
7: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองอ๋อคุณเชษขาต้นไม้ข้างๆห้องแลบเราดูมีอาการแปลกๆสงสัยต้องขาดธาตุอะไรไปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะแต่เรากินกันก่อนดีกว่าโอ้สั่งมาตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณเชษเอาอะไรดีคะขนมปังไหมคะ
8: ได้ไหมคะโอ้ขนมปังก็ดีค่ะ
7: เอาไปเลยเพราะว่าในคุณเชษสั่งที่เหลือเดี๋ยวพ่อจัดการเอง
8: โอเคค่ะ

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีสไปรท์1นะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่สไปรท์ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่สไปรท์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะได้มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่างโมชันนี่เขาเป็นสีน้ําเงินนะคะพอลุคส์เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็นซาวก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคําสั่งเริ่มต้นคําสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคําสั่งลุคส์นะคะจะใช้งานลุคส์เราก็ต้องเริ่มต้นการทํางานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ก่อนนะคะเข้าไปที่อีเวนต์นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง look นะคะกลับมาที่เดิมก่อน

โหล for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้แสดงผลข้อความ2วินาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเราเว้นคลิกให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดธงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อนนะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจจะลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะอาจจะลองคลิกที่ธงโกดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือติ้งนะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจจะลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมี switch costume นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะอาจารย์คลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจจะกลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูมเรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกเสียจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งนึงก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งนึงก็
็จะสลับไปมา

ค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจารย์ล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะ เข้าไปที่ backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็คดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีbackdrop ที่เป็น forest นะคะมีทะเลทราย research เนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะ backdrop เป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองกดธงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อ่ะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิชแบ็คดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบเน็กก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่backdrop สุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะ previous ย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของ random นะคะ random ก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บอ้าวเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บอ้าวกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะ

แต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปนะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่า change size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะ change size by 100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก100นึงนะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไปร้อยใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่ร้อยนะคะกลับไปที่ร้อยใหม่นะคะและเราลองรันนะคะจากร้อยก็จะเป็น200แบบนี้นะคะกลับไปที่ร้อยก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่า เริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่ร้อยตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่100นะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะ set ไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ 20% ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดธงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่ 100% นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่ 100% ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจารย์ลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye เนี่ยนะคะสักร้อยรันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะ pixelate นะคะพิกเซลเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็นไบรท์เนสนะคะไบรท์เนสก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะ

ก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะ brightness นะคะแล้วก็อันสุดท้าย ghost นะคะ ghost คือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของ ghost พอเป็น ghost ปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่color เหมือนเดิมนะคะแล้วนะคะกลับมาที่ color effect นะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะเอ๊ะแล้วถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect 0นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มต่างได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็คือการ set ค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effectต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการเคลียร์นะคะ color effect เราไปที่ control แล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์กราฟิกเอฟเฟคออกนะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟคออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟคมีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่ง show กับ hide นะคะ show ก็คือการแสดงผลนะคะ hide ก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้า show เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะ show อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวนี้แสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะ run ก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอ่ะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่ง show นะคะคำสั่ง show นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือ show ขึ้นมานะคะแต่นี้นะคะถ้าสมมติว่า เราใช้คำสั่ง show เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อน

อ๋อแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ front layer อะค่ะจะต้องมีสไปรท์ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีสไปรท์ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนอ่ะปลาแล้วกันฟิชนะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to font layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไปแบ็กล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to font layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่เลเยอร์ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้างหน้า1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามีสไปรท์เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2เลเยอร์ก็คือเลเยอร์ปลากับเลเยอร์แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1เลเยอร์นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุเลเยอร์ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1เลเยอร์หมดหรือยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือ costume number เนี่ยนะคะ backdrop number แล้วก็ size ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะสไปค์คอสตูมนัมเบอร์2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้ backdrop นะคะแสดงให้เราเห็นว่า backdrop ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแถบโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะ

กับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก when click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้สไปรท์ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวมาด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แท็บซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวด์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ faster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลงLouder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน Softer นะคะก็คือการเบาเสียงลง Mute นะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Fade In Fade In ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน Fade Out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะOut Reverb อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วน Robot นะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิก choose a sound choose a sound ก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ animal มีเสียงอะไรบ้าง

นี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch ก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี Play Sound เหมียว Until Done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา Default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง Play Sound เหมียว Until Done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลองเพลย์ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ Play Sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ Play Sound เหมียว Until Done ตรงที่ Play Sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลองเพลย์นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง Play Sound เหมียว Until Done นะคะกับ Play Sound เหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง Stop All Sound นะคะถ้าเป็นPlay Sound เหมียวนะคะตามด้วย Stop All Sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง Stop All Sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง Play Sound เหมียว Until Done นะคะแล้วตามด้วย Stop All Sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะเขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง Stop All Sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง Play Sound เหมียว Until Done กับStartซาวเหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitch effect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับstart ซาวเหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ play ซาวเหมียว until done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา start ซาวเหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา change pitch effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเรา

0: จะอยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนี่นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะ set pitch นะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบ100แต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบก็จะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจจะลองพิท10นะคะแล้วก็ change volume by 100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่ง set volume นะคะ set volume นะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะ set volume นะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่ 10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะ อาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง 100% เนี่ยบางที เราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้น เวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่ 10% จากความดัง 100% ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะ Sprite Volume อยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะVolume ก็จะเปลี่ยนเป็น100นะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของวอลุ่มไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกมจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: เอาล่ะฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะเป็นชิ้นๆไปเลย

0: พราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายใช่ไหมไม่รู้จะดูชิ้นไหนดีวันนี้เรายกชิ้นใหญ่มาดูกันเรามาเริ่มจากชิ้นใหญ่ที่เล็กสุดในนั้นก่อนละกัน
1: ชิ้นใหญ่ที่เล็กสุด
0: ที่บอกว่าใหญ่ไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่เป็นเรื่องของ
2: อันตราย
0: อันตรายอันก่อนอื่นสวัสดีพี่แน็กก่อน
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณชัชชาติด้านไฟฟ้าจาก PEA นะอยู่กับเราตลอดเลยนะฮะเครื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าอันตราย
1: อ
0: ันตรายยังไงเวลาไฟฟ้าอยู่กับน้ำแล้วก็มาสัมผัสตัวอันตรายไหมล่ะ
2: อันตราย
0: เออเกิดรั่วเกิดอะไรขึ้นมาเต้นอยู่ในห้องน้ำคนเดียวสนุกแย่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องน้ำอุ่นมันยังไงพี
2: ่ก็ต้องเท้าความก่อนนะ
0: จ้ะ
2: ร่างกายคนเราเนี่ยจะมีความโอม
0: มันกระจอกเยอะมากนะ
2: ใช่จากหลักแสนเลยครับ
0: กระจอกเยอะเลย
2: จากหลักแสนถึงแค่พันทำไมถึงมีข่าวทำไมถึงมีคำพูดว่าตัวเปียกอย่าถอดปลั๊กหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: นี่คือผลครับว่า
1: อันตรายมากจริงๆ
2: ทีนี้ปุ๊บพอเราเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นครับสังเกตไหมมันเขียนว่าควรติดตั้งสายดินเพราะนี่ใช่ไหม
1: อันตรายถึงชีวิต
2: ควรติดตั้งสายดิน
0: เฮ้ยโอ้โหเป๊ะเลยใช่ๆติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดเหมือน
2: จริงๆครับแล้วเขารู้ได้ไงว่าติดตั้งหรือยังล่ะ
0: ครับ
2: มันมีปุ่มเทสอยู
0: ่อ๋ออ
2: ๋อทุกเครื่องปุ่มเทส
0: กดแตะนะ
2: กดปุ๊บแล้วมันบีบแปลว่าใช้งานได
0: ้เฮ้ยผมกดเล่นตลอดเลย
2: นั่นแหละตอนนั้นถ้ามันบีบอะไรปุ๊บแล้วอย่าลืมเก็บกลับด้วยนะ
0: เอาลืม
2: ตัวดีนะต้องเก็บกลับด้วยนะเพราะได้รู้ว่ามันเทสใช้งานแล้ว
0: ต้องเก็บกลับด้วย
2: แล้วใช้งานเราทุกการใช้งานเทสทุกครั้งก็ยิ่งดี
0: กดเทสหน่อย
2: ครับผม
0: อันนี้ชิ้นแรกเรื่องอันตรายแล้วก็มีปุ่มกดเทสอย่าลืมกดเทสกันแล้วก็อย่าลืมกดกลับด้วยจะได้ใช้งานได้ต่อไป
2: ใช่ครับผม
0: โอเคชิ้นแรกคือเครื่องทำน้ำอุ่นชิ้นที่สองเราอยากพูดถึงตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็เป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดูน่าจะเปลืองไฟมันนะ
2: คือจริงๆตู้เย็นหลักการจริงไม่ค่อยเปลืองไฟเท่าไหร่คร
0: ับ อ๋อเหร
2: อแต่ที่เราเปลืองไฟบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมพวกความลังเลของเราตอนนี้จะกินอะไรดีนะเปิดบ่อยๆเนี่ยคือตู้เย็นเนี่ยมันถูกตั้งมาคือว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการอุณหภูมิสมมติ100องศาเลย
0: 100องศาเลย
2: 100องศาเลยถ้าเราเปิดบ่อยอุณหภูมิภายนอกเข้าไป
0: อ
2: ุณหภูมิข้างในก็ร้อน
0: เกิดการผันผวนทั้งระบบเกิดขึ้น
2: เครื่องคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเนี่ยก็ต้องทำงาน
0: เพื่อปรับอุณหภูม
2: ิถูกต้องเพื่อความเย็นกลับเข้ามา
0: โอเค
2: เนี่ยแล้วเราเปิดบ่อยก็เปลืองไฟ
0: อ๋อการพยายามเอาอุณหภูมิกลับมาให้คงที่นี่แหละ
2: ทำ
0: ให้เสียพลังงาน
2: ถูกต้อง
1: คือปิดค้างไว้เฉยๆนี่ก็คือแทบจะไม่ได้
2: แทบจะไม่
1: เป
2: ิ
1: ด
2: ครับ
1: มันก็
2: สังเกตถ้าเรามีสัญลักษณ์เบอร์5ครับ
0: เ
2: ขาเขียนชัดเจนว่าประมาณ300กว่าวัตต์เองครับไม่เยอะเลย
0: ท่านจะมีต่อปีแล้วต่อปีกี่บาท
2: ใช่ถูกต้องครับนั่นคือเปิดไว้เฉยเลยแช่ไว้เฉยคุณไม่ต้องเสียเลยก็เท่านั้น
0: แต่มันไม่มีใครใช้ตู้เย็นแล้วปิดไว้ตลอดกาลนะฮะ
1: มันก็ต้องเปิด
0: ต้องเก็บอะไรมาทับประทานบ้าง
2: ใช่ครับอันนี้ก็ถูกต้องครับผม
0: เพราะฉะนั้นการเปิดแต่ละครั้งก็อยากให้จะวางแผนการเปิดให้ดี
1: วางแผนการเปิด
0: เฮ้ยพูดจริงเว้ย
1: จะหยิบอะไรบ้าง
2: จริงครับประหยัดไฟได้จริงนะ
0: ตู้เย็นเนี่ยเวลาวางเนี่ยควรจะวางยังไง
2: คือตู้เย็นสมัยนี้คืออย่าชิดผนังเลย
0: บางคนอุ้ยมันเกะกะไม่สวยตอนที่
2: แล้วถ้าปลอดโปร่งยิ่งดีเพราะการระบายอากาศของตัวอย่างที่บอกครับว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงเนี่ยตัวพัดลมหรือตัวระบายอากาศมันจะดันออกมาถ้ามันอยู่ในอบเกินไปเนี่ยมันก็ระบายได้น้อยเหมือนเราอยู่ที่โล่งครับเราปลอดโปร่งไหมแต่ถ้าเราอยู่แคบๆแบบมันก็ความร้อนอยู่สะสมตรงนั้นแหละมันก็ระบายออกไม่หมด
0: ระบายออกไม่ได้
2: ใช่มันก็ยิ่งเปลืองไฟหนัก
0: เลยร้อน
2: ใช่
1: แผงที่เขาระบายคือมันอยู่ข้างหลัง
2: ใช่ครับข้างหลังครับถูกต้อง
1: มันก็เลยต้องมีสเปซ
0: ถูกต้อง
1: ให้มันได้ออก
2: เวลาเราแกะตู้เย็นเนี่ยในกล่องจะเขียนชัดเจนเลยว่าให้อย่าให้ชิดผนังเกินไป
0: มันเท่าไหร่นะ10-20 เซน
2: ประมาณ20 เซน
0: ประมาณ20 เซนคือที่ออฟเซต20 เซนทุกด้านจะดี
2: ใช่คร
0: ับ ข้างข้างด้วยเพราะข้างก็
1: ไม่ค่อยมีใครทำ
2: ใช่
0: คือวางชิ้นดีกว่าพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องการทำงานที่มันจะได้ประสิทธิผลมากขึ้นนะ
2: ความปลอดภัยหลายอย่างด้วยครับตอนนี้ครับผม
0: ไปดูแอร์กันดีกว่าแอร์นี่มันมีฟังก์ชันยังไงทำงานยังไงฮะ
2: คือแอร์เนี่ยหลักการง่ายๆคือมันพยายามปรับอุณหภูมิที่เราตั้งไว
0: ้
2: ในสมมติเราอยู่ในห้องเราตั้ง25 องศา
0: เราอยากให้อุณหภูมิ25 องศา
2: แอร์ก็จะทำการดูดลมออกไป
0: ดูดลมร้อนออกไป
2: ที่คำว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราอยู่ที่ระเบียงครับน
0: ั่
2: นคือพัดลม
0: คอยร้อนนะ
2: คอยร้อนคือดูดลมที่ห้องออกไปแล้วเครื่องที่ความเย็นของตัวแอร์จะเป่าลมเย็น
0: คอยเย็นเป่าลมเย
2: ็
0: นออกมา
2: ถ้าอุณหภูมิถึง25 องศาตัวคอมเพรสเซอร์จะหยุด
0: แล้วมันจะเงียบ
2: ใช่เวลาเราซื้อแอร์มันเขียนชัดเจนว่าอ่ะ7,500 วัตต์หร
0: ือ
2: 7,000 วัตต์แล้วกันมันจะเขียนชัดเจนแปลว่าอะไร1,000 วัตต์เนี่ยใช้งานต่อเนื่อง1 ชั่วโมงคิดค่าไฟ1 หน่วย
0: แล้ว7,000 วัตต์ก็
2: ประมาณ7 หน่วยต่อชั่วโมง
0: ชั่วโมงก็7 หน่วย
2: แต่คำว่าชั่วโมงเนี่ยคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เดินตลอดเวลา
0: อ๋อใช่
2: มันเดินประมาณสัก10 นาที
0: ก็หยุดเพราะว่าอุณหภูมิในห้องได้แล้ว
2: ได้แล้วก็หยุด
0: ถ้าอุณหภูมิมันเสียไปอีก
2: เกิด
0: กระตุ้นอีก

0: เดือนใหม่
1: ทีนี้เรามันมีความสงสัยที่ว่าเฮ้ยทำไมใช้ไฟเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว
2: มันค่าไฟไม่เท่าก
1: ัน
2: ทำไม
1: เพราะอุณหภูมิภายนอกที่อยู่รอบห้องนะครับบางครั้งอาจจะเปิดหน้าต่างก็ได
3: ้
1: หน้าต่างปุ๊บแดดเข้ามาร้อนไหมเห็นไหมครับเนี่ย
2: คือมันอยู่ที่อุณหภูมิตั้งต้นของห้องเท่าไหร่
1: ใช่ใช่ไหมครับถูกต้อง
2: แล้วจริงทิศของการวางห้องนั้นมีผลไหม
1: มี
2: เพราะว่าผนังด้านทิศใต้ที่ด้านทิศตะวันตกโดนรับแดดทั้งวัน
1: ถูกต้องครับ
2: กว่าแอร์จะรีดอุณหภูมิในผนังออกไป
1: ผมเสื้อก็เดินตลอดเวลา
2: โอ้โหทำงานหนักเลยนักเรียนผมว่าทำไมถึงได้เย็นช้า
1: ใช่
2: แอร์เนี่ยต้องติดตั้งยังไงติดหน้าต่างป่ะฮะ
1: คือจริงๆอ่ะจริงๆตัวแอร์เนี่ยติดตั้งที่เราสะดวกตรงจริงนะแต่ถ้าใกล้ตัวที่เราวางคอมเพรสเซอร์ครับจะประหยัดในการติดตั้งมากกว่าผมบอกแบบนี้เพราะท่อน้ำในการลำเลียงหรือตัวระบายน้ำออกไปเนี่ยที่เราเห็นเวลาเปิดแอร์แล้วน้ำหยดเนี่ยนั่นคือระบายคอยเย็นออกไป
2: มันต
1: ันใช่ครับนั่นแหละครับนี่เหตุผลว่าเราต้องอยู่ใกล้มากสุดเพื่อประหยัดในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายหลายๆอย่าง
2: ครับ
1: จริงๆอ่ะสำคัญที่สุดนะถ้าบ้านคุณหรือพื้นที่อยู่อาศัยคุณเนี่ยมีร่มไม้นะประหยัดไฟได้เยอะเลย
2: อันนี้
1: ชัดเจนเลยนะครับ
2: มันช่วยกรองแสงแดด
1: ใช่มันร่มมีร่มใช่ครับผม
2: เหแสงไป
1: ใช่ครับนี่สำคัญเลย
2: คร
1: ับผม
2: อันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก3ชิ้น
1: ใช่ครับผม
2: ค่าไฟที่มันค่าไฟของประเทศเราเนี่ยเขาคิดยังไงพี่
1: คือหลักการค่าไฟอ่ะไปคิดเหมือนอัตราก้าวหน้าผมเปรียบเทียบง่ายๆกันเป็นโลกกลมๆแล้วกันเช่นว่าสมมติว่า1-50หน่วยคิด2บาท
2: โอเค
1: 51หน่วยถึง100หน่วยคิด3บาท
2: แพงขึ้น
1: แพงขึ้นทีนี้ปุ๊บถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไฟไป70หน่วยล่ะคิดยังไงคิด50หน่วยแรกอ่ะ2บาท
2: 2บาท
1: ไอ้ที่คุณเกินมาคือ
2: 20
1: 20ประมาณ20หน่วยไอ้19หน่วยนั่นน่ะคิด3บาท
2: ก
1: ็คืออะไร
2: ยิ่งใช้เยอะยิ่งแพง
1: ถูกต้อง
3: แต่เขาคิดแค่ส่วนที่เกินมา
1: ที่เกินมา
3: ส่วนที่ไม่เกินคิดราคาเท่าเดิมไป
1: ถ้าสมมติว่าสมมติ300หน่วยขึ้นไปก็คิดเท่านี้เลยเรทนี้เลย
2: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่บอกว่าคุณใช้ไฟ700หน่วยคุณจะเสียเรทหมดเลยไอ้แรกๆคุณเสียค่าบันไดแหละหลังๆมาที่คุณเกินคุณต้องคิดเรท
2: ขั้นบันไดคุณ
1: ขั้นบันได
2: คุณผู้ชมเข้าใจนะ
1: ภาษีเหมือนภาษีครับภาษีอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้สูงคุณก็ยิ่งจ่ายค่าไฟแพง
2: เพราะฉะนั้นก็มันก็แปลว่าประหยัดเถอะ
3: ประหยัดก็ดีก็ประหยัดไปหลายอย่างเลยนะ
2: ทั้งตัวคูณด้วยนะตัวคูณน้อยลงอะไรเงี้ยก็
3: เปลืองทีก็เปลืองกันเป็นแบบทวี
1: คูณ
3: แบบปุ๊บๆอย่าง
2: น
3: ี้เลย
2: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็ได้บอกวิธีการประหยัดไฟในเบื้องต้นภาพเนาะวันนี้เต็มอิ่มเลยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะทุกชิ้นที่หลักๆในบ้านเรานะฮะทั้งเรื่องการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งการทำงานต่างๆรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วย
1: ใช่ครับ
2: ฮะคิดไปสักหน่อยก็ดีว่าค่าไฟแพงมากนะฮะแล้วก
3: ็
2: จริง
3: ๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบตกใจอ่ะ
2: ดีนะ
3: อากาศมันร้อนด้วยอะไร
2: ถูกต้องถูกต้องอย่างที่พี่นันบอกเลย
3: ประหยัดได้ก็ประหยัดนะฮะ
2: ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจาก PEA ดีที่สุดนะฮะขอบคุณพี่นันมากนะฮะ
3: ขอบคุณคร ับ
4: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะฮะสามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับปัญหาที่ส่งเข้ามากรุณาส่งรูปมาด้วยนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10:00 น. ถึง 10:30 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่องสัตว์ขับหัวล้ออะไรมั้ย
3: เรียบร้อยจังเลยวันนี
4: ้ก็เรียบร้อยมาก
3: นั่งเรียบร้อยแล้วเร
4: ีย
3: บร้อย
4: วันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งหมดปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการ

0: การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ที่ตั้งของประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่ตั้งของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันก็คือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

ากจะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่3แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

บไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบูไดทะลุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นรูปกระบวยตักน้ำ 2. เป็นรูปขวานโบราณและ 3. เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

640กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกันที่อาณาเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทางบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของกลางเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

ุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

ดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์

2ภาคกลางจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธร

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด

5ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

6ภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1 นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกอไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

ป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราเอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200 186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลาย การเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่าง

0: ่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยพูดแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชนบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโอ้อาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินมั้ง
1: ให้โมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: มาดีมากตอนนั้นที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนา
1: ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันเครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้มหนึ่งลูกมาชนลูกอื่น
1: มันเป็นแค่สองฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได
1: ้สามตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่สองฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: นั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่สองลูกจะเกิดอะไรขึ้น
1: สองลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: สองลูกสุดท้ายลองเลย
1: หนึ่งสองสาม
0: นะอันนี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันก็กระเด้งออกไป1ลูก
1: 4ล
0: ูกอ่ะลอง4มั้ยนะลองดูนะ
1: 2 3
0: เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทนะไอปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วย
1: ตั
0: วแรกเลย
1: ตัวก
0: ันไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาล้มลุกตัวนี
1: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนน้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้จันดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่จันอยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
1: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าคะ
0: น้ำหนักของ
1: น้ำหนักของมือเราที่เราผลัก
0: มือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
1: ความแรงของที่
0: ความแรงความแรง
1: ความแรง
0: ความแรง
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆพออยากจะให้ตุ๊กตาล้มลุกมาไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าทุกคนต้องรีบตบมืองาน

0: นาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็มีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
1: นอกจากหลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วยค
0: ่ะโอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
2: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันซิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นใครเริ่มก่อน
1: แค่จ
0: านของเอาวันนี้จานปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
1: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
1: สามกรัม
0: นะ
3: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
2: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะอ่ะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมอ่ะลองอ่ะเริ่มขยับยัง
2: เริ
0: ่มขยับแล้วนะโอ้โหงานเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้โหสังเกตนะเมื่อกี
1: ้
0: น้องไอรินคว้างประมาณเท่าๆกันไหม
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลอย่างที่2คือ
4: ความเร็ว
0: เอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวนะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่ท่านปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่า1มันก็มีความเร็วอยู่ค่า1เพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่า1นะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
2: ลูกที่5ไม่มีที่2ฟอง
0: มันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
2: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะตอกไข่อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงคราวนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
1: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
2: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
1: ยู่ที่สูงก็
0: ความเร็วจะมากกว่าอยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
2: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
1: มากกว่า
0: เมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้น
1: ค่ะ
0: แต่

0: กรณีที่การปล่อยจากที่สูงการชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าถ้าจะปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
1: แล้วลองมาทำก
0: ัน
1: เลย
0: ได้เดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซึ่งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งมันมีโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
2: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ไม่แตกแต่มันก็มันกระเด็นออกมาแล้วมาข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
0: ฟองไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำขยำใส่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่เพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบอแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณด้วย

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องนี่มันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่านะคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุอ่านน้องเอาน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ผิวสัมผัสต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มอ่ะต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: ความนิ่มของกระดาษนี้
0: ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหไกลไปแล้วคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึกปุ๊บมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษอ่ะให้สัญญาณอาจารย์ด้วยไม่แตกไม่ร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด
1: ้
0: วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
1: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราเดินเท้าเปล่าเลยบนพื้นคอนกรีตที่แข็งแข็ง
1: ก็จะแข็งเราร
0: ู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันสะเทือนนะเพราะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัตชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
1: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
2: yeah!

0: มาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีรชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันเสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อนถ
0: ้
2: าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้นอ
0: ัน
2: นี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก
3: ่
2: อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: ต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีค่ะ
2: กระจกเป็นไง
1: ก็
2: สมบูรณ์ดีเน
1: า
2: ะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าลูกเรามองตั้งแต่บนเลยหลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
2: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ค่ะแน่นสนิท
2: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตก
2: ไม่แตกดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมหยดไหมที่พื
1: ้
2: น
1: ไม่มีครับ
2: นี
1: ่
2: เรื่องความปลอดภัยละ
4: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
2: ๆครับอาจารย
0: ์ครับ
2: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
5: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
2: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
0: ครับ
2: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
0: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
2: ใช่ครับ
6: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วย
2: อ๋อจริงๆแล้วยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นลอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
6: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงเหรอคร
2: ับ เปิดมาปั๊บด้านในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
0: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
2: ครับ
0: อย่าให้
2: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
0: ครับผม
2: นะครับประมาณ40ลิตรก็

0: ใหญ่พอสมควร
1: โอเคครับ
0: นะครับจานพร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปกันครับ
1: ครับผม1
0: 2 3
1: โอ้โ
0: หนี่คือถึงลมของจริงนะครับ
1: ครับ
0: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับมันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
1: โอ้
0: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
1: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที่มีการกระแทก
0: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
1: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
0: ่
1: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไอ้อันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วีระชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
2: Physics สนุก
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch

0: เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLT

วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้

โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น Value Addedเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเราได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักของการเขียนนะครับหลักทางวิชาการหรือแม้ก็หลักทางสารบัญ นะครับว่าเราจะใช้คำอย่างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ Presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะพรีเซนต์ด้วย presentation เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPoint อย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับและก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตาล็อกของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับ Electronic Mail ครับซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็เป็นมารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพได้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยล่ะครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่า
เทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับ

แอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE Application อย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINE นะครับสำหรับการที่เป็น

ผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำวันวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะจัดสรรโดยการใช้กราฟการใช้แผนภูมิการใช้ข้อมูลเชิงสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรองว่าถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็อยากให้ลองฝึกและถ้าทำเป็นนะครับรับรองว่าการทำงานด้านข้อมูลของนักศึกษาจะเยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับอีกส่วนนึงนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่กับ PowerPoint หรือการทำ presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาคิดด้วยล่ะครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Meritmeter นะครับการใช้ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับGoogle Form, Google Worksheet, Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์นะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่หนึ่งนะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความแน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะนำเสนออะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่2นะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จากการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับ
การผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้

ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมารองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนั้นต่อให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดเราจะใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะเจเนเรตและอนาลิซ์ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้ทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอให้พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นคืออะไรและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะครับก็คือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับ VR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับตัวละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และAR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าMeta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือในเรื่องของ IoT ครับIoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่นอนว่ามันจะถูกแทรกซึมอยู่ในเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับตัว IoT เนี่ยนะครับก็มามีบทบาทกับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับคือในเรื่องของ Fintech นั่นเอง Fintech คือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคนึงนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตของเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้น
เป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: PEA
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวน

0: อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

หูโจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมนะฮะดูนะฮะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูมันถึงเป็นสีชมพูค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันอ่ะเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
4: ไปเลย
1: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ก็จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราก็จะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปภายในก้อน
2: ก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ํา6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
3: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
4: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคุณละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
4: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
5: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
6: มาสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่า เห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
7: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
8: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
9: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
8: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
8: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมด
1: ไป
2: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหาฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหาฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
4: ไฟ
6: เจอ

0: าตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ไม่ใหญ่มากขึ้นอยู่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หรือว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะป่ะ
4: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
3: ่
4: ะ
3: ไหน
4: เนี่ยเดินดี
3: ๆแกเราเจออย่างแต่มัน
4: อันเดิมอันเดิมอันเดิมอันเดิม
3: ที่เราแ
4: คร์นี่ก่อน
3: อุ้ยฟ้านั่นไง
4: อุ้ยอันยังใหญ่เลยไปเร็วสีอะไร
3: สีขาวดอกเล็ก
4: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
2: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทั้งบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
3: แล้วเพื่อนกลุ่มต้นช

0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: ตอนนี้เวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
2: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวรู้ว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะรู้ว่าเห็ดมีพิษ
0: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
3: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เนี่ยเนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
0: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
1: 5ชนิดค่ะ
0: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
4: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
0: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
6: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทํายังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
0: ครับผม
7: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
0: ครับ
7: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มี

0: น้ำ
1: ความชื้น
0: ค่ะความชื้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
1: ครับ
2: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
1: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
2: เลี้ยงเห็ด
1: โอเคน้องนัทครับ
3: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
1: ครับผม
3: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุกค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
4: เข้าใจค่ะ
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
4: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
4: คิดวิทย
1: ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ
4: ครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้บอโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้บอโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับวิทยาศาสตร์สนุกๆใกล้ตัวเราเช่นเคยครับ
1: และพี่สายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวพร้อมกับเรื่องราวที่จะชวนน้องๆสงสัยในวันนี้แล้วค่ะ
0: เออไหนเราครับเรื่องที่เราจะไปสงสัยกันในวันนี
1: ้ก็นี่ไงคะ
0: ไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
1: ก็ดวงตาไงคะเรื่องที่จะชวนน้องๆมาสงสัยและก็หาคำตอบที่น่าทึ่งวิตตี้บอทเนี่ยไม่รับมุกเลย
0: อ๋อที่แท้ก็เรื่องดวงตาเองเหรอครับโอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่หุ่นยนต์ถอดตาออกมาโชว์แค่นี้ไม่รับมุกเลยเอาละครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องดวงตากันบ้างครับ
2: ดวงตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ
3: ทำไมคนเราถึงต้องมีขนตาคะ
4: ทำไมดวงตาของคนเราถึงมีจุดบอดครับ
5: ดวงตาของคนและสัตว์มีวิธีการทำงานแตกต่างกันอย่างไรคะ
6: อะไรสายตาดีที่สุดคะ
1: ดวงตาอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงเรื่องนี้อยากรู้มานานแล้ว
0: งั้นก็อย่ารอให้สงสัยไปนานกว่านี้ไปที่ห้องทดลองกันเลยดีกว่า

0: ดวงตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
1: แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ดวงตาของเรามองเห็นมีลักษณะแบบนี้
0: ทำไมถึงเป็นภาพกลับหัวแบบนี้สงสัยกันไหมคะ
1: อยากรู้ก็ต้องทำการทดลองแต่ตอนนี้กลับหัวเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะมึนแทนเพื่อนๆอ่ะ
0: โอ๊ยแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ

นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำการจำลองจอรับภาพของดวงตากันเริ่มแรกให้เอาถ้วยกระดาษหรือว่าถ้วยพลาสติกมาทาสีดำไปข้างในแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเข็มหมุดมาเจาะรูที่ก้นถ้วยนำกระดาษไขมาขึงไว้ที่ปากถ้วยให้ตึงแล้วใช้ยางรัดไว้แค่นี้เราก็จะได้จอรับภาพแล้วค่ะต่อไปจุดเทียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ก้นถ้วยหันไปทางเทียนไขแล้วก็ถอยออกไป50เซนติเมตรค่ะดับไฟลงให้มืดแล้วมาสั่ง

0: ิดขึ้นบนจอรับภาพคือภาพเปลวเทียนที่เราจุดไว้แต่เป็นภาพเปลวเทียนแบบกลับหัว
1: สงสัยกันไหมคะว่าถ้าตาของคนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพกลับหัวแต่ทำไมนิวถึงเห็นพี่ทรายหัวตั้งล่ะหรือว่าความเป็นจริงแล้วพี่ทรายกำลังตีลังกาอยู
2: ่จากการทดลองแสงจากเปลวไฟจะเดินทางผ่านรูเข็มหมุดและตกลงบนจอรับภาพกระดาษไขโดยรังสีของแสงส่วนบนของเปลวไฟจะตกกระทบที่ส่วนล่างของฉากส่วนรังสีของแสงส่วนล่างของเปลวไฟจะไปตกกระทบส่วนบนของฉากทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นดวงตาของเราก็เช่นกันแสงจะเดินทางผ่านช่องเล็กๆที่เรียกว่ารูม่านตาเข้ามาผ่านเลนส์ตาที่ทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบนจอตาหรือเรติน่าผนังชั้นในสุดของตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับจากนั้นประสาทตาจะส่งข้อมูลจากจอตาไปยังสมองและสมองก็จะแปลงข้อมูลภาพนั้นให้เราเห็นเป็นภาพจริงที่ถูกต้องครับ
0: เราก็ได้รู้เรื่องการเห็นภาพของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอด
1: ตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดำนี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นที่อยู่ด้านหน้าของใบหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลาง
1: แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทดสอบด้วยการทดลองนี้เลย
0: ใช้ปากกาเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฝั่งให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตร
1: จากนั้นหลับตาข้างซ้ายลงยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลม
3: มองไม่เห็นแล้วน้องมิว
1: คราวนี้ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซ้าย
3: มองไม่เห็นแล้วน้องนิว
1: ระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเรา
2: เส้นประสาทเรติน่าในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบรรจบกันที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองแต่ในจุดที่เส้นประสาทมาบรรจบกันนั้นไม่มีความไว

0: ทำให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเองสายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนจะตาหรือว่าตาใหญ่ตาสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าไม่ว่าตาแบบไหนก็ทำให้เรามองเห็นได้ทั้งนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้อยากรู้จังว่าเด็กๆ เขาจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตากันไง
1: ไม่ให้ฝุ่นเข้าตาหรือสิ่งสกปรกเข้าตาค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ตาเราเป็นต้อค่ะระวังไม่ให้อะไรทิ่มแทงตาค่ะ
2: ไม่อ่านหนังสือที่มีแสงจ้าหรือว่าแสงไม่เพียงพอค่ะ
0: ไปดูกันว่าเรื่องของดวงตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิจิบอยวิจิโกคนเก่งจากโรงเรียน
3: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลยครับ
3: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยในอนาคตของหนูอาจจะต้องหาแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งน้ำเองเพราะในอนาคตขาดแคลนค่ะหนูเลยอยากได้แว่นยอดน้ำสำรวจที่หาแหล่งอาหารและแหล่งน้ำค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากได้แว่นตาที่มีประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวันและทันสมัยค่ะ
4: หนูอยากได้แว่นที่มีไฟฉายและมีโทรศัพท์ค่ะหนูจึงได้ประดิษฐ์แว่นตายอดนักสำรวจขึ้นมาค่ะ
5: ผมอยากได้แว่นที่หาอาหารได้ครับ
6: แรงบันดาลใจของผมคือผมอยากได้แว่นที่ป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองในอนาคตครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษแข็งฟิวเจอร์บอร์ดเทปเลเซอร์สกอร์เทปปากกากรรไกรเลนแว่นตาว่ายน้ำปืนกาวไส้ปืนกาวไมโครโฟนเลเซอร์โซลาร์เซลล์สายไฟนะครับแบตเตอรี่ครับ

0: ส่วนประกอบที่1 นะคะคือแว่นตาดำแว่นตาดำนี้จะช่วยดูดกลืนและกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยออกแบบให้เป็นที่ครอบดวงตาเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีมากในอนาคตค่ะส่วนประกอบที่2คือเลนส์คือกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้จะช่วยหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารค่ะ
1: ส่วนประกอบที่3นะครับคือแผงโซล่าเซลล์เนื่องจากอนาคตเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่หายากมากเลยนำพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อแสงอาทิตย์มาโดนแผงโซล่าเซลล์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี
2: ่ส่วนประกอบที่4นะคะคือไฟฉายค่ะเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนนะคะ2คือโทรศัพท์นะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกันเวลาพบแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารค่ะ

จริงหรือไม่5ข้อต่อไปนี้จริงหรือไม่นี่คือภาพดวงตาของมนุษย์คำตอบคือจริงค่ะภาพจอตาเหล่านี้ถูกถ่ายด้วยกล้องพิเศษที่มีกำลังขยายสูงเฮ้ยมองแล้วก็น่าขนลุกนะเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีเด็กชายเกิดขึ้นมามีตาสีฟ้าแล้วสามารถมองเห็นในที่มืดได้เหมือนแมวเมียวคำตอบคือจริงค่ะเขาคือน้องโยซุยเด็กชายชาวจีนส่วนสาเหตุนั้นทางการแพทย์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่ที่มีผู้หญิงตาบอดสีมากกว่าผู้ชายไม่จริงค่ะเพราะในผู้ชายทุก12คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีส่วนผู้หญิงทุก200คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีจริงหรือไม่ที่เด็กแรกเกิดจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาคำตอบคือจริงค่ะเพราะเด็กแรกเกิดจะไม่ผลิตน้ำตาจนกว่าจะมีอายุ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งสามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียนได้คำตอบคือจริงค่ะเขาคือหลิงจุนเจียงชายชาวจีนที่สามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียน12เล่มได้ใน1นาทีโดยฝึกจากวิทยายุทธกังฟูค่ะยังมีเรื่องน่าทึ่งกับดวงตาอีกเยอะเลยไปติดตามต่อกันเลยค่ะ

0: องเห็นสิ่งต่างๆได้และการมองเห็นนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนและสัตว์เป็นอย่างมากน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและการมองเห็นที่แตกต่างกันไปพี่ขอบอกว่าน่าทึ่งมากน้องๆแถวนี้เขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดไหนที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลยน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ไม่กระพริบตาเลยลืมตาตลอดเวลา
1: จระเข้น่าจะใช่นะครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข้อ่ะ
1: เพราะผมไปดูมันเมื่อกี้ครับ
0: เห็นมันไม่กระพริบตาเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: เสือ
0: คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลย
3: งูค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นงูคะ
3: เพราะว่ามันนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เวลาที่มันนอนมันก็ลืมตาใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สัตว์จำพวกเลื้อยคลานเช่นงูหรือเต่าจะไม่มีการกระพริบตาเพราะหนังรอบดวงตาของพวกมันทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างเป็นแบบคงตัวยึดติดกับที่ไม่สามารถขยับได้หลายๆคนจึงมาเข้าใจผิดว่างูเป็นสัตว์ที่ไม่เคยนอนหลับเพราะมันไม่สามารถหลับตาได้เหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุดคะน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุด
4: ผมว่าลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
4: เพราะว่าลิงมันคล้ายๆคนครับน่าจะมีขนตาที่ยาวเหมือนคนครับ
0: น้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนขนตายาวที่สุด
5: แมวครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมวเอ่ย
5: เพราะว่ามันมีขนตาเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
6: น่าจะยีราฟครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นยีราฟอะคะ
6: ก็เคยเห็นขนตามันยาวดี
0: สัตว์ที่มีขนตายาวที่สุดนั่นก็คืออูฐค่ะเพราะขนตานั้นทำหน้าที่ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองดังนั้นอูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงมีขนตาที่ยาวไว้ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นทรายและนอกจากขนตาที่ยาวแล้วหนังตาที่หนาเป็นพิเศษของอูฐก็ช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นทรายได้เช่นกันค่ะจะมีใครรู้ไหมนะว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดคืออะไรน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดเนี่ยคือสัตว์อะไรเอ่ย
7: กบ
0: กบเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นกบอ่ะ
7: เพราะกบมันตาโตผมเข้าไปเห็นมาแล้วมันก็เลยตาโตแล้วก็ปลาช่อนด้วย
0: หอปลาช่อนด้วยหรอน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรที่ตาโตที่สุด
8: ปลาหมึกครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปลาหมึกอ่ะ
8: เพราะมันตัวใหญ
9: ่ลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
9: ผมเห็นหลายตัวเลยทุกตัวที่ตาโต
0: อ๋อทุกตัวตาโตหมดเลยเหรอสัตว์เจ้าของสถิติตาโตที่สุดในโลกก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วพวกมันต้องหากินในน้ำที่ลึกมากซึ่งบริเวณน้ำลึกแสงสว่างจะส่องไปไม่ค่อยถึงปลาหมึกยักษ์จึงต้องมีดวงตาที่ใหญ่มากไว้ช่วยในการรวมแสงเพื่อที่มองดูเหยื่อโดยปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกค้นพบโดยเรือหาปลาที่แอนตาร์กติกาเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ Colossal Squid ที่มีดวงตาใหญ่ถึง28ซมเลยค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนสายตาดีที่สุดคะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่สายตาดีที่สุด
10: แองกาวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็น
10: หากินตอนกลางคืนก็ต้องใช้สายตา
0: อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคะ
11: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นเหยี่ยว
11: ก็ใช้สายตาในการไล่เหยื่อจากที่สูงลงมาล่าง
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่สายตาดีที่สุด
12: ไดโนเสาร
0: ์ทำไมถึงคิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะ
12: เพราะตัวมันใหญ่
0: ถึงสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดต้องยกให้กับนกเลยค่ะเพราะนกได้พัฒนาดวงตาและประสาทในส่วนของการมองเห็นเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้โดยเฉพาะแร้งนั้นจะมีจุดรับแสงจำนวน1ล้านจุดในจอเรติน่าของดวงตาทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างหนูขณะที่บินอยู่บนความสูงถึง 15,000 ฟุตได้เลย และความสามารถที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของดวงตาก็คือความสามารถในการแยกแยะสีเช่นตาของนกพิราบนั้นสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า1ล้านเฉดสีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่จะพาน้องๆมาดูสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพราะที่เวลามันอยู่ในน้ำมันจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาอยู่บนบกมันจะสายตาสั้นน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
13: โลมาครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นโลมา
13: เพราะมันเวลาอยู่ในน้ำมันจะเห็นนั้นเห็นสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายเวลาอยู่บนบกมันจะไม่ค่อยเห็น
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาสั้น
7: ไม่โอ
0: ้คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
7: แมวน้ำครับ
0: แมวน้ำเหรอ
7: ครับ
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาจะสั้น
7: หมู
0: ทำไมคิดว่าเป็นหมูอ
7: ่
0: ะ
7: มาลงน้ำ
0: สัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกจะสายตาสั้นก็คือแพนกวินค่ะนกเพนกวินเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้ลึกมากที่ดวงตาของมันมีเยื่อบุป้องกันทำให้สามารถลืมตาและมองเห็นในน้ำได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกการมองเห็นของมันจะไม่ค่อยดีนักเพราะมันสายตาสั้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างแมวน้ำได้ง่ายดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามการดำรงชีวิตของมันสัตว์บางตัวตาไม่ดีก็มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ลองหันไปมองสัตว์รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเราเห็นอะไรในดวงตานั้นบ้าง

0: วันนี้เราก็ได้รู้ว่าดวงตาทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงและดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการอยู่อาศัยและดวงตาก็คืออวัยวะที่น่าทึ่ง
1: ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มและแหล่งความรู้อีกหลายที่ให้เราไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องดวงตาเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์หรือโรงพยาบาลนะครับ
0: เริ่มด้วยการหาคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้คิ้วมีประโยชน์ต่อดวงตายังไงรีบหาคำตอบและส่งคำตอบมาทาง Facebook ของทางรายการชื่อนี้เลยนะคะ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับการดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปหรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามีปัญหาได
0: ้ลองพักสายตาหันมองธรรมชาติอย่างต้นไม้หรือว่าดอกไม้ผ่อนคลายหน้าดูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเอาล่ะก่อนจากกันเราไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหมครับว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ับการผจญภัยคลั่งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันน้องๆ อาจจะไม่เคยสังเกตหรือให้ความสนใจและเรียนรู้มันใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับพี่พูดถึงเรื่องของดินครับถ้าพูดถึงเรื่องของดินแล้วเนี่ยนะครับน้องๆ นึกถึงอะไรล่ะครับใช่แล้วครับนึกถึงแผ่นดินใช่ไหมล่ะครับแผ่นดินเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพืชมนุษย์ตึกรามบ้านช่องหรือว่าจะเป็นสัตว์ล้วนจะต้องอยู่บนพื้นดินกันทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับดินเนี่ยยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้และพืชได้อีกด้วยนะครับลองสังเกตไปหน้าบ้านดูเราจะเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ตั้งอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีดินยึดให้ต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ได้นะครับใต้สนามฟุตบอลที่โรงเรียนที่เราใช้เตะบอลหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีพื้นดินที่แข็งแรงที่พอที่จะให้เราวิ่งเล่นได้ใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอ่อนแรงจากการเตะบอลเราก็ล้มตัวลงไปนอนบนพื้นดินมันก็ฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ระวังนะครับน้องๆถ้าเสื้อผ้าของเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะโดนคุณแม่ดุได้นะครับน้องๆเคยสงสัยว่าดินพวกนี้มันมาจากไหนหรือว่าแม้กระทั่งดินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปประมาณ4,600 ล้านปีก่อนตอนนั้น

0: ครับโลกของเราเพิ่งเกิดมาใหม่โลกของเราภายนอกเนี่ยเป็นหินแข็งแข็งมากแต่ว่าภายในเป็นของเหลวร้อนจัดเลยนะครับที่ห่อหุ้มไปด้วยแก๊สต่างๆอย่างเบาบางหลังจากนั้นก็เกิดเป็นน้ำและสิ่งมีชีวิตต่อมาครับและทีนี้พอมีพืชเจริญเติบโตบนโลกของเราที่มีพื้นผิวเป็นหินแกร่งพืชเนี่ยก็ค่อยๆช้อนชัยลากไปตามรอยแตกต่างๆของหินนะครับและช่วยทำให้หินเนี่ยผุก่อนในเวลาเดียวกันนะครับต้นไม้ที่ตายกิ่งเอ่ยใบเอ่ยต้นเอ่ยก็ร่วงหล่นลงมาทับอยู่บนพื้นดินหรือว่าจะเป็นเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและเน่าเปื่อยผสมกันรวมเข้ากับชั้นดินที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมและผสมกันจนกลายเป็นดินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุกร่อนของก้อนหินต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยทีเดียวนะครับโดยการผุกร่อนของก้อนหินเนี่ยก็จะไปรวมกับซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็อากาศจนกลายเป็นดินครับน้องๆลองนึกภาพดูนะครับว่าก้อนหินที่เป็นก้อนหินแข็งๆเนี่ยกว่าจะผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพื้นดินได้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนและน้องๆรู้ไหมครับว่าดินที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเนี่ยกว่ามันจะใช้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทับถมหรือว่าการผุพังของก้อนหินต้องใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะครับ
1: wow.
0: และดินที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3,000 ถึง 12,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับ
1: wow.
0: ถึงจะลึกมากพอที่ใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดินเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากพืชที่ฝังรากชอนชัยอยู่ในดินแล้วนะครับยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบแมลงสาบกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าหอยบกต่างๆนะครับแต่เจ้าชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยน่าขนลุกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้จะน่าขนลุกและน่าขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับแต่เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับดินมากเลยนะครับอย่างเช่นไส้เดือนนะครับเวลาที่มันกระดึบกระดึบช้อนชัยลงไปในดินทำให้ดินเป็นรูมีอากาศถ่ายเทและทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มูลของพวกมันเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุสำคัญและเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นพืชและลำต้นของต้นไม้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยอย่าไปรังเกียจพวกมันเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศในการซูมเข้าไปดูพวกมันอย่างพวกจุลินทรีย์ในดินแบคทีเรียราหรือว่าโปรโตซัวนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มีหน้าที่คอยย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์ในดินไปเป็นอาหารให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอากาศดีๆเราก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆและถ้าเราอยากมีต้นไม้เยอะๆเราก็ต้องมีดินที่ดีด้วยนะครับ
2: คำถามดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดระหว่างเปลือกโลกลาวาแมกมาหรือหินและแร่ธาตุคำตอบดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุรวมกับการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลาร้อยปีดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสารอนินทรีย์เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุอย่างที่2คืออินทรีย์สารเป็นซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันแล้วถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนเน่าเปื่อยอย่างที่3ก็คืออากาศจะแทรกตัวอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สออกซิเจนปริมาณอากาศในดินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินเพราะดินแต่ละชนิดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่แตกต่างกันและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือน้ำน้ำเป็นของเหลวที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วสงสัยกันไหมว่าทำไมหินแข็งๆขณะที่ยังต้องใช้รถแมคโครทุบเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ยังไงนั่นก็เพราะมีตัวการสำคัญที่ทำให้หินผุพังไปได้นั่นก็คือลมน้ำความร้อนรวมทั้งสภาพภูมิประเทศแถวนั้นด้วยอย่างเช่นภูมิประเทศที่มีความลาดชันมักจะถูกกัดเซาะจนกลายเป็นดินได้เร็วกว่าพื้นที่ราบหรืออย่างในที่ที่อากาศร้อน

0: ชื้นแบบในประเทศไทยซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งแล้วเจ้าพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมกันอยู่ในดินเราเรียกกันว่าฮิวมัสอาจจะฟังชื่อดูแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นหูแต่เจ้าฮิวมัสนี่แหละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยฮิวมัสส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลถ้าเราเจอดินสีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีฮิวมัสมากมีธาตุอาหารเยอะเหมาะกับการปลูกพืช นั่นเองและพอเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินสำหรับดินที่เกิดใหม่อยู่ด้านบนสุดปกคลุมผิวโลกอยู่นั้นปกติแล้วจะมีความหนาเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเองเราเรียกดินชั้นนี้ว่าดินชั้นบนดินชั้นบนมีสารอินทรีย์มากเพราะอยู่ชั้นบนสุดมีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ในชั้นนี้ทำให้ดินมีสีเข้มเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุดส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนทำให้ดินมีสีอ่อนกว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กถ้าอยู่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นชั้นหินแข็งนอกจากเราจะแบ่งดินตามความลึกของชั้นดินแล้วเรายังแบ่งดินตามลักษณะของดินได้ด้วยแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนน้องๆรู้จักดินเหนียวกันไหมดินเหนียวเป็นดินที่พอเปียกแล้วจะมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือคลื่นเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะติดมือเหมือนกับเวลาเราปั้นดินน้ำมันเลยล่ะส่วนดินทรายจะมีทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าประมาณ 70% เวลาหยิบดินทรายก็จะไหลๆตกลงไปไม่เกาะติดกันเหมือนดินเหนียวส่วนดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคลนต้มและดินเหนียวโดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนักเป็นดินร่วนซุยไม่แข็งจนเกินไปทีนี้เรารู้จักดินแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเจ๋งๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำถามพืชเจริญเติบโตได้ดีในดินชั้นใดคำตอบดินชั้นบนซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเพราะมีความครุ่นและมีฮิวมัสอยู่เยอะ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดลองกันนะครับดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยดินทั้ง3แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีสันต่างกันอีกด้วยนะครับแต่เราจะมาทำการทดสอบว่ามันยังมีคุณสมบัติอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในดินพวกนี้อีกบ้างเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้เจ้านี่ครับ
2: ขั้นตอนแรกน้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกไว้3ขวดตัดตรงกลางขวดออกจากกันจากนั้นนำเข็มหมุดเจาะที่ฝาขวดทั้ง3ขวดให้มีขนาดรูเท่าๆกันและมีจำนวนเท่ากันด้วยปิดฝาขวดให้แน่นแล้วคว่ำส่วนบนของขวดใส่ลงในส่วนกลางของขวดที่ตัดไว้แล้ววางเรียงกันแบบนี้ทีนี้เราเอาดินทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนในปริมาณเท่าๆกันใส่ลงไปในขวดเลยตวงน้ำในปริมาณ100มิลลิลิตรและใส่ในดินแต่ละชนิดให้เท่าๆกันครับ
3: จับเวลาและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับน้ำจากขวดดินทรายดูมันจะไหลลงมาเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีน้ำไหลมาได้1เซนติเมตรแล้วครับส่วนฝั่งดินเหนียวนะครับในเวลาเดียวกันยังคงไม่มีน้ำไหลลงมาเท่าไหร่เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดินเหนียวล่ะครับเนี่ยส่วนฝั่งดินร่วนพยายามไล่ตามดินทรายให้ทันเวลาผ่านไป1นาที30วินาทีแต่ยังปล่อยน้ำลงมาได้น้อยกว่าดินทรายเล็กน้อยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะครับ
1: เวลาผ่านไป4นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจากขวดทุกขวดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ำเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับ
3: เดี๋ยวนะก็ใส่น้ำไปเท่าๆกันเป๊ะๆทุกขวดเลยนี่นาทำไมไม่ได้น้ำกลับมาเท่ากันล่ะเนี่ย

0: ปริมาณน้ำจากขวดดินทรายมีมากที่สุดรองลงมาคือน้ำจากขวดดินร่วนและน้ำที่ได้น้อยมากที่สุดคือจากขวดของดินเหนียวแสดงว่าน้ำที่ใส่ไปมันถูกดินดูดซับไว้และดินแต่ละชนิดก็เก็บน้ำไว้ได้ไม่เท่ากันด้วยนะมาต่อกันที่การทดลองที่2เลยครับเราเตรียมดินไว้ทั้งหมด3แบบแบบแรกคือดินปกติส่วนแบบที่2คือดินปกติแต่ข้างบนเนี่ยปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งนะครับและแบบที่3คือดินที่ปลูกพืชคลุมไว้ครับดินที่ใส่อยู่ในขวดทั้ง3แบบนี้นะครับคือดินชนิดเดียวกันครับทีนี้ขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะนำแก้วพลาสติกมาแขวนไว้หน้าขวดก่อนนะครับเรามาลองใส่น้ำลงไปในพื้นผิวดินที่แตกต่างกันทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูที่ขวดแรกโอ้โหน้ำไหลออกมาเต็มๆแล้วก็มีดินไหลปนลงมาด้วยดูสิครับกลายเป็นน้ำผสมกับดินไปแล้วต่อไปขวดใบไม้แห้งอยู่ด้านบนน้ำไหลออกมาคราวนี้มีเศษดินปนลงมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าขวดแรกนะครับแล้วน้ำก็ใสกว่าด้วยนิดนึงมาดูที่ขวดสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้องๆดูสิไม่ค่อยมีเศษดินไหลปนลงมาเหมือนแก้วที่1กับแก้วที่2ด้วยสีของน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหรากของเนี่ยยึดดินเอาไว้ด้วยกันทำให้น้ำไม่สามารถกัดเซาะลงมาได้สุดยอดไปเลยนะครับ
1: จากการทดลองแรกเราได้เห็นลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดสังเกตได้ว่าดินในแต่ละสถานที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะประกอบขึ้นจากอนุภาคหลายๆขนาดอย่างอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนุภาคทรายอนุภาคขนาดรองลงมาเรียกว่าอนุภาคทรายแป้งส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียวตอนที่เราเทน้ำลงไปในขวดของดินเหนียวนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าน้ำจะซึมลงมาได้นั่นก็เพราะดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมากเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากเบียดเสียดกันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านได้ดินเหนียวจึงเป็นดินที่มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากดินเหนียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นดินเหนียวจึงเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะสามารถเก็บน้ำไว้ได้นานส่วนดินทรายมีเนื้อหยาบเพราะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็วอย่างตอนที่เราเทน้ำลงไปน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายลงมาได้เร็วที่สุดดินทรายนี้มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำดูได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงมาเยอะพอๆกับตอนที่ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชบนดินทรายพืชก็จะขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำทำให้เจริญเติบโตได้ยากแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกบนดินทรายได้นะอย่างต้นกระบองเพชรเพราะมันไม่ต้องการน้ำมากและสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำต้นได้ส่วนในขวดดินร่วนจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมาพอประมาณไม่เร็วเท่าดินทรายและไม่ช้าเท่าดินเหนียวเพราะดินร่วนมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดปานกลางน้ำจึงค่อยๆซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปทำให้สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีดินร่วนจึงเหมาะในการปลูกพืชที่สุดสำหรับการทดลองที่2เป็นการทดสอบว่าน้ำมีผลต่อการกัดเซาะดินให้พังทลายลงมาได้ถ้าเรามีแต่หน้าดินล้วนๆเวลาฝนตกน้ำก็จะกัดเซาะตะกอนดินให้ไหลลงมาพร้อมๆกับน้ำส่วนขวดที่มีใบไม้แห้งคลุมดินนั้นสามารถลดการกัดเซาะของน้ำได้เล็กน้อยเมื่อน้ำไหลลงมาจะโดนที่ตัวใบไม้แห้งก่อนชะลอความรุนแรงของน้ำที่ลงมาโดนเนื้อดินได้แต่เมื่อใส่น้ำเยอะขึ้นดินก็ไหลลงมาตามน้ำอยู่ดีใบไม้แห้งทำได้เพียงชะลอเท่านั้นแต่ไม่สามารถยึดเนื้อดินไว้ได้ส่วนในขวดสุดท้ายที่ปลูกพืชคลุมดินไว้เมื่อน้ำไหลลงมาจะไปกระทบกับต้นพืชก่อนพืชจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนไว้น้ำจึงไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างนอกจากนี้รากของพืชยังหยั่งลึกลงดินช่วยยึดเกาะดินไว้ทำให้ดินไม่กระจายแตกหลุดร่วงลงมาน้ำที่ไหลมา

0: ถูกเก็บกักไว้ในดินทำให้ดินชุ่มชื้นและเป็นแร่ธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดินไว้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ป้องกันการสูญเสียดินได้เป็นอย่างดีเวลาฝนตกหนักๆก็ช่วยชะลอไม่ให้ดินถล่มลงมาอย่างรวดเร็วถือเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่งด้วยนะคำถามลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดีที่สุดเป็นแบบไหนคำตอบดินทรายเพราะประกอบด้วยอนุภาคทรายขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว
1: ถือว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เรามากเลยใช่ไหมล่ะครับและดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำเกษตรกรรมของเราเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของมนุษย์และคือสิ่งที่เราใช้กินกันจนทุกวันนี้เลยครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับและนอกจากนี้เนี่ยดินยังเป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นงูหนูหรือว่าแมลงต่างๆครับพื้นดินเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยดินยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยกักเก็บน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมล่ะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในดินและไปเก็บอยู่ใต้ดินเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องใส่ใจดินกันหน่อยแล้วนะครับโดยการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
0: คำถามเราปลูกพืชคลุมดินไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินพอพืชคลุมดินจะส่งรากลงไปในดินและยึดเม็ดดินไว้ทำให้ผิวดินไม่ถูกกัดเซาะได้ง่าย

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: มีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: สวัสดีครับผม
1: ครับโอเคนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับวันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
3: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำถ้าจากต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่ว
1: ถ้ามันรั่ว
3: ใช่ครับหลักการง่าย
1: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
3: ใช่ครับ
1: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
3: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
1: มันลงไปที่ดินได้ไงพี่
3: ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
1: ับ มันต้องมีหลักดิน
3: ไงหลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
1: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
3: เป็นแท่งเหล็ก
1: แท่งเหล็ก
3: ทองแดง
1: แท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
3: ชายปัก
1: ให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
3: ให้ลึกยิ่งดี
1: ใช่
3: ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำปุ๊บอย่างที่บอก

0: ักสักสูงลงแตกต่ำ
1: เออ
0: มันจะวิ่งไปหาตรงนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
0: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
0: อ่
1: ะแล้วก็มีดินแล้วเขาไอ้แล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี่ยเสียบเอาไปในดินตรงนี้
0: ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้น
1: ล่าง
0: ไม่
1: ได้ประโยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็เข้าไปอยู่ที่เดิม
0: มันมีประโยชน์ครับผมเพราะดินคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
0: อันตราย
1: แน่นอนอันตรายแน่นอนฮะ
0: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
1: อ
0: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
0: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับค
1: นมันใช้ได้ใช่ไหม
0: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
0: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีดูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
1: เช็คกราว
0: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ด
1: ี
0: ที่สุดก็ประมาณ5โอห์ม
1: โอเค
2: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
1: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
0: 3เส้น
1: สามเส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
1: ครับ
0: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
1: ไฟรั่ว
0: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
1: ไหมเบรกเกอร์
0: นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีเนี่ย
1: โดนท็อปไปแล้ว
0: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
0: ช็อตไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่ยังมีอุปกรณ์หนึ่งเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดเราอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นวันนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
1: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดยตรง
0: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
1: ใช่ไหมสำคัญนะ
0: ครับ
1: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
0: ี่
1: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
0: ใช่คร
1: ับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
0: ถูกต้องครับผม
1: โอเค
0: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
1: เรื่องของกฎหมายแล้วต้องพูดเพิ่ม
0: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็ต้องมี
0: ต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
0: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีทุกวันนี้มันมีก็
2: ต
0: ้
2: องทำ
1: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
0: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
0: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
0: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
0: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
0: มีชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
0: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าได้ที่ BA ได้เลย
0: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: เบอร์
0: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: 1129
0: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แนทมากนะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
3: คุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะเรา
4: ส่งเข้ามา
3: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่าปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นผักเหมือนต้นอ่อนทานตะวัน
1: ใช่ครับ
0: ต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอียนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบอกโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วน

ของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆ อยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มนี่ยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแล้วข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้งสองอย่างอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ฐานละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีส ด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอียนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเรือเดตโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกฆ่าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลาน

นั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20 ปีนำทีมโดย

0: โค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมเป็นตาแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือนายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
1: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ10 67เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่ก็อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกโครงต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโกกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบมันเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่นายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะ

0: สาวๆนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบถามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
1: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นเอง
2: ท
1: ั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไหร่มันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยล่ะค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
1: เพราะแม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าเจ๊แอดลูกลานแล้วพระคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเลยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: เรื่องเดตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะ
3: เอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่วาวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่วาวสวัสดีนะคะ
4: สวัสดีครับ
3: พี่วาวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
4: ใช่ครับ
3: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
4: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์และเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
3: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
4: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับ1

0: ในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำดอกไม้สีทอง
1: นี่คือที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อเรารักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
1: อย่าง
0: น
1: ี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
0: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเรา
1: ใช้มือได้เลย
0: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
1: ยางไหลเลอะผลเสีย
0: ใช่เลอะผลจะเสีย
1: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
0: ไม่ใช่ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
1: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
0: เน้นผิวเป็นหลัก
1: เลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ครับโอเคงั้นเลย
1: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
0: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
1: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกากคือขึ้นเยอะมาก
0: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นขึ้นขึ้นเงี้ยคือแก่คร
1: ับอันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
0: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง
1: อันนี้มาอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่ติดกันกับน้ำดอกไม้สีทองแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าลูกนี่คือใหญ่มาก
0: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์สี่กับเขียวเสวยซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
1: เลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
0: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำนะดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจครับ
1: ให้ดูเนื้อด้านใน
0: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
1: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3วื้อเนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
0: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
1: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
0: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการเฉาะผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
1: ครบเลย
0: ครบเลย
1: กรอบมันเปรี้ยวนิดๆ มันกรอบแบบกรอบมันๆร่นๆนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งเยอะๆ
0: ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
1: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
0: ใช่ครับ
1: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากินกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
1: แล้วก็
0: ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูการเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
0: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
1: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีสวนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์

0: การเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่วาวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับอร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
1: นี่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: บทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง

0: ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะ

าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

ทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายเอกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการรีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบ๊ทก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบ๊ทจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบ๊ทวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้

คะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่กล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆอาจจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบสนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆ นะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEVยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ค่ะใช้
0: เราทำอะไรครับ
1: ส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแต่แน่นะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
2: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
2: เตรียมตรงกล้องให้กล้องมันเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วค่อยใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเหมือนเป็นกล้อง
3: ใช่มีเป็นกล้อง
2: แล้ว
3: โผล่ขึ้นมาอีกครับ
2: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวีดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับ

อาจารย์จะสอนแค่เลขหนึ่งอาจารย์ทำแค่เลขหนึ่งตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งคือการถ่ายรูปหนึ่งช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลขหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลขหนึ่งแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลขหนึ่งนะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลขหนึ่งนะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลขหนึ่งนะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจันทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลขหนึ่งตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลขหนึ่งครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลขหนึ่งกับไม่ใส่เลขหนึ่งนะครับนะอาจารย์มีเลขหนึ่งกับไม่มีเลขหนึ่งนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลขหนึ่งครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขหนึ่งนะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บ
โดยที่ต้องเอาหน้าตัว

0: เองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้จันกดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นนี่คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด Stop นะครับแล้วทำไงครับทำไง จะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1แล้วอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลขเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับอ่ะ3อ่ะต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับอ่ะกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆอย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัวพรีดิกนะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกดพรีดิกนะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำไงหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก Classifying Training Data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ Delete All ครับนะกด Delete All ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับ โอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคค่ะ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคครูลองทำแบบดูท่าคุณดูก็รู้ว่าเขาก
2: ินได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยเดี๋ยวจะ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
3: เขาม
0: ี
3: มาให้
0: เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกต์นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับ คำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้น

0: ้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: สว
0: ิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับอ่ะเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอ่ะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอ่ะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะอ่ะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
2: ใช้เป็น
0: หน้าแบบไหนครับ
2: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
2: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
2: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
2: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
2: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
2: บอดี
0: ้ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
3: ป
0: ั่
3: นจ
0: ัก
3: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
3: ให้ม
0: ัน
3: ลดทำกาว
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
2: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
2: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันนึงนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ
3: C
0: Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่เฉยๆนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
3: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
0: ็
2: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
2: ก็ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะ ทำนาย

0: มือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นมันไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับแฮนด์นะครับหรือว่าใช้เฟซหรือว่าใช้ออบเจกต์นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้

0: ะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classifier ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับอาจารย์ต่อให้ดูนะอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเป็นโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับ

0: เราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
1: อ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมล่าเลยนะแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก็เหมือนข
3: ้
2: าง
3: ใ
2: ช้บอดี้อ่ะ
3: คร
2: ับบอดี
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็เป็นสเปนอะไรอ่ะเป็นโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นสิงเกิลมันก็จะลำบากหน่อย
3: คร
2: ับ แล้วก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัว
0: เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นๆอยู่กับผ้าบาแล้วมันก็จะกดนิ้วนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: แค่เชื่อมกับ
0: ปึ๊บนะครับ
2: อะไรเมนูเลยพอเป็นอะไรที่มา
0: ห
2: า
0: เองนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
3: เฟกใช้หน้าครับ

0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟซนะจับหน้าแล้วประกบไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะมันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
0: ะแสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
2: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกายไปท่าต่าง
0: แสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
2: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำถ้าเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ
0: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับ จะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับ

0: อาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ที่ตั้งของประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่ตั้งของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันนั่นคือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

ากจะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจิจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

บไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบรูไนทารุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นรูปกระบวยตักน้ำ 2. เป็นรูปขวานโบราณและ 3. เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

รูปร่างของประเทศไทยนะครับมีความยาวเนี่ยมากกว่าความกว้างอยู่ด้วยกันถึง2เท่าโดยความยาวของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นลังประมาณ 1,640 กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกันที่อาณาเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทั้งบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของการเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำ

ดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

ประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

โดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์

2ภาคกลางจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตาก

5ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

6ภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

ยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

เป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราเอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

และนี่ก็คือซอสลมของเรานะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆนะคะใครที่อยากเอาไปทำตามก็ไปหาซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็สามารถทำตามได้นะคะ

การทางธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำลมเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองมนุษย์ได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไปความเร็วลมและกำลังลมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกจะรู้ว่าบริเวณนั้นมีลมก็ด้วยการสังเกตเช่นสังเกตใบไม้ไหวหรือรู้สึกเย็นสบายขึ้นและอีกหลายวิธีการที่จะทำให้รู้ว่าขณะนั้นมีลมคำถามต่อไปก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าลมมาจากทิศทางไหน

วจะได้ใช้ประโยชน์จากลมอยู่เสมอเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าลมมาจากทิศทางไหนคือสอนลมหรือแอโรเวนต์

0: ักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัววันนี้จะชวนมาทำสวนลมกันอย่างง่ายค่ะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการทำสวนลมในวันนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยค่ะจะมีหลอดนะคะแล้วก็ดินสอค่ะแล้วก็กรรไกรค่ะแล้วก็จะมีเข็มบุกนะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกค่ะแล้วก็คือเจ้าบอร์ดที่ตัดเป็นทรงกลมนะคะมีน้ำมันด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังเด็กอยู่หรือว่าใครที่แบบว่ายังไม่มั่นใจในฝีมือการตัดตัวเองก็สามารถให้ผู้ปกครองมาช่วยด้วยได้นะคะเพราะว่ามันก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะนี่คือเจ้าบอร์ดที่ตัดเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางของลูกศรนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามานำมาทำเป็นสอนลมกันนะคะแล้วก็จะตัดเจ้าบอร์ดเป็นทรงกลมแบบที่มิ้นบอกใครที่อยากจะรู้ว่าลมเนี่ยมันพัดไปในทิศทางไหนก็สามารถที่จะใช้ปากกานะคะเมจิกมาร์เกอร์อะไรก็ได้ค่ะในการมาเขียนบอกชิดได้ค่ะว่าอันนี้เหนือก็ลมพัดไปทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนของวิธีการทำก็คือเราก็จะตัดออกมาอย่างนี้วิธีต่อไปก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะมารองเป็นฐานที่จะเอาดินสอนะคะปักลงไปอันนี้จะเป็นตัวสอนเลยก็จะเป็นใช้หลอดค่ะแล้วก็จะใช้เข็มหมุดนะคะปักกับหลอดแล้วก็จะเสียบกับท้ายของก้นดินสอตรงนี้จากนั้นเราก็จะเอาในส่วนของหัวและหางลูกศรมาใส่ก่อนที่จะใส่เนี่ยเราต้องตัดในส่วนของปลายหลอดให้เป็นแฉกเพื่อที่จะได้ใช้หัวและหางเนี่ยใส่ลงไปได้นะคะก็ไปดูว่ามันทำยังไงกันเลยดีกว่าเนาะก็ทำสิ
2: ค่ะก็นำ
1: และไม่ต้องแล้วทำมือจะเอาดินน้ำมันออกมาประมาณนึงนะคะเพื่อที่จะวางฐานแล้วก็จะเอาดินสอปักลงไปแล้วมันจะได้ไม่ทะลุลงไปข้างล่างทำแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะจากของสอนนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดหาจุดกึ่งกลางของสอนให้เจอนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดปักลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ดันเข็มหมุดลงมาให้สุดอย่างนี้จากนั้นเราก็จะใช้ดินสอแล้วก็เอาเข็มเนี่ยปักลงไปตรงนะคะตุกๆดินสอนั่นแหละอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็จะตัดส่วนของส่วนปลายตรงนี้นะคะให้มันแหวกออกเป็นแฉกแล้วก็เราก็จะเอาใส่เข้าไปทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็จะได้ส่วนหัวมาอย่างนี้นะคะเกี่ยวนิดนึง ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็จะ

0: อดลมออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำสอดลมง่ายๆเนาะสามารถเอาไปทำได้ที่บ้านเลยถ้าอุปกรณ์พร้อมนะคะหาจุดกึ่งกลางของส่วนฐานที่เป็นวงกลมให้เจอด้วยนะคะแล้วก็ดินสอใส่เสียบเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะได้สอดลมแล้วนะคะเอามาเชื่อม
1: กันขออนุญาตทำใหม่นะคะ
0: เพนเพนและนี่ก็คือสอนลมของเรานะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆนะคะใครที่อยากเอาไปทำตามก็ไปหาซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็สามารถทำตามได้นะคะก็วันนี้ก็บ๊ายบาย
2: จะสังเกตเห็นว่าเมื่อนำสอดลมที่ทำเสร็จแล้วมาทดลองการใช้งานสอดลมจะใช้งานหรือบอกทิศทางได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นน้ำหนักของวัสดุรูปแบบรูปทรงขนาดของลูกศรและหางที่ได้สัดส่วนรวมทั้งความยาวของก้านลูกศรด้วยนะคะว่างๆก็ลองทำดูได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์เรื่องการออกแบบโครงสร้างการเลือกใช้อุปกรณ์และการคำนวณได้ค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามี Sprite 1นะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่ Sprite ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่ Sprite 1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะได้มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่าง Motion ที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอ Looks เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็นซาวก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่ง Looks นะคะจะใช้งาน Looks เราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ก่อนนะคะเข้าไปที่อีเวนต์นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง look นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะคะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอันแรกอะค่ะอันแรกก็คือ say hello for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้แสดงผลข้อความ2วินาทีเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเราเว้นคลิกให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดธงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อนนะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจจะลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปนะฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะอาจจะลองคลิกที่ธง go ดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือ think นี่นะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจารย์ลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะ

ียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่าซิงค์เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือกซิงค์อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมีสวิตช์คอสตูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนเนี้ยเจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะอาจารย์คลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับไปมาค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจารย์ล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะ เข้าไปที่ backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่น

เป็นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็กดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีแบ็กดรอปที่เป็นฟอเรสต์นะคะมีทะเลทรายดีเซิร์ตเนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันหนึ่งนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะแบ็กดรอปเป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองตรงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิชแบ็กดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบ next ก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่แบ็กดรอปสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะพรีเวียสย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของแรนดอมนะคะแรนดอมก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บอ้าวเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บอ้าวกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะจากswitch backdrop นะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ forest ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาโอเคนะคะถัดมานะคะจาก switch backdrop อันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง next backdrop นะคะก็คือเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ next backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้ backdrop ถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่1ใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่าchange size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะเช้นไซส์บาย100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก100นึงนะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไป100ใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่100นะคะกลับไปที่100ใหม่นะคะและเราลองรันนะคะจาก100
ก็จะเป็น200แบบนี้นะคะที่100ก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่100ตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่100นะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะเซตไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ20%ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดทงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่ 100% นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่ 100% ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye นี่นะคะสักร้อยรันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะคะ pixelate นะคะพิกเซลเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็น brightness นะคะ brightness ก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะ brightness นะคะแล้วก็อันสุดท้ายโกสนะคะโกสคือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโกสพอเป็นโกสปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟคนะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะคะแล้วถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect ศูนย์นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะ

คุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจัดหลันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ๋ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการเคลียร์นะคะ color effect เราไปที่ control แล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกต์ออกนะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยังแพงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่ง show กับ hide นะคะ show ก็คือการแสดงผลนะคะ hide ก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้า show เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวนี้แสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่งโชว์นะคะคำสั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมานะคะแต่นี้นะคะถ้าสมมติว่าเราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ฟอนต์เลเยอร์อะค่ะจะต้องมีสไปรท์ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีสไปรท์ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเอาเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนปลาแล้วกัน fish นะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะ
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to front layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไป back ล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to front layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่ layer ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่ layer ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้าง1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามี sprite เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่layer ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุ layer ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่ layer ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1 layer หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือ costume number เนี่ยนะคะ backdrop number แล้วก็ size ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะ Sprite Costume Number 2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้ Backdrop นะคะแสดงให้เราเห็นว่าBackdrop ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น Backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแถบโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะ

แล้วเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก When คลิกเมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้ Sprite ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แถบซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะfaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลงะคะ louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน softer นะคะก็คือการเบาเสียงลงมิวนะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Fade In Fade In ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน Fade Out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะ Out Reverse อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วนโรบอทนะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิก choose a sound choose a sound ก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะเสียงนะถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ Animal มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะ
หรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี play sound เหมียว until done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลองเพลย์ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลองเพลย์นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง play sound เหมียว until done นะคะกับ play sound เหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง stop all sound นะคะถ้าเป็นplay sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียวUntil done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะ เขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว Until done กับstart sound เหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitchEffect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับStart Sound นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Play Sound เหมียว Until Done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา Start Sound เหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา Change Pitch Effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะ อยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นเท่าไหร่ลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่100นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ
ก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะ

อร์คลิกสตาร์ทซาวเหมียวไปพร้อมๆกับเซตพิทเอฟเฟกต์ทูลบร้อยแต่คำสั่งถัดมาเป็นเคลียร์ซาวเอฟเฟกต์ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่า

0: เป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะอ่ะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจารย์ลองพิท10นะคะแล้วก็เชนโวลูมบาย100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่งเซตโวลูมนะคะเซตโวลูมนะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่100%นะคะค่า default อยู่ที่100%นะคะถ้าเราจะเซตโวลูมนะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่10%ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น10%เนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียงร้อยเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่10%จากความดัง100%ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะสไปรท์โวลูมอยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็นร้อยนะแล้วลองเพลย์นะคะโวลูมก็จะเปลี่ยนเป็นร้อยอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของโวลูมไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้ แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้

นำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเอาอย่างนี้น้องเอมช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน 4 ทุ่มนั่นเอง
0: ที่ว่าทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่

เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออกมาหาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้ตอนพืชแบบนี้ป่วยไหมนะ
1: มาแล้วค่ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะโหมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะเนี่ยครบเลย
0: ครูสั่งแซนด์วิชไปกล่องเดียวเองนะคะทำไมกลับมาถึงเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
1: ก็ในแอปอะค่ะมันมีโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเขาเห็นครูอยู่ด้วยก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาแบ่งกัน
0: โอ้ยขอบคุณค่ะแต่เยอะขนาดนี้เราจะสองคนจะกินหมดหรอ
1: ก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อภาวะเคยเห็นในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะตอนเขาทำปุ๋ยหมัก16ธาตุเขาเอาเศษอาหารนะคะไปหมักนะคะไว้ประมาณ30วันก็เป็นปุ๋ยได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: โดยพื้นฐานแล้วพืชทั่วไปต้องการก็คือเจ้าตัว16ธาตุนี่แหละบำรุงรากลำต้นใบดอก
3: แล้วน้ำหมักอันนี้ต่างกับเกษตรอินทรีย์ยังไงครับ
2: ถ้าหากเป็นไบโอเราใช้เกลือแทนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็น NaCl ก็คือโซเดียมกับคลอรีนเราก็จะเอามาตัวนี้จะช่วยทำละลายแล้วก็ใช้จุลินทรีย์มาเป็นตัวต่อยน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ได
3: ้เห็นบอกว่า16ธาตุเนี่ยแต่ของที่ผมเห็นเนี่ยมันมีไม่ถึง16อย่างเลยนะครับพี
2: ่ในพืชแต่ละอย่างที่เราใส่มาเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารตัวรองลงไป NPK นี่มีแน่นอนล่ะอย่างขิงมันก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นความแดงของมะเขือเทศก็จะให้เจ้าตัวธาตุเหล็กธาตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรวมกันแล้วมันก็จะได้ทั้ง16ธาตุ
3: แล้วทั้ง16ธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วช่วยอะไรบ้างเอาบอกผมหน่อยสิครับ
2: โอ้ยมันเยอะนะ เดี๋ยวก็เอาตารางธาตุไปเลยเพราะท่านอาจารย์เดชาท่านจะให้ตารางธาตุไว้ให้เราเปรียบเทียบให้เหมาะแต่ละสวน
3: นี่เลยตารางธาตุทั้ง16ที่อาจารย์เดชานฤนาถเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเราก็จะได้จากกระถินฟอสฟอรัสก็จะได้จากผักบุ้งจีนธาตุเหล็กก็จะได้จากพริกแล้วก็ธาตุโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยผมอธิบายไม่หมดจริงๆถ้าดูกันไม่ทันแล้วก็ไปดูย้อนหลังและกดหยุดเอานะครับ
2: ก็เอาทุกอย่างใส่ถังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวใส่ก็คือจบ
3: แล้วปริมาณล่ะพี่อะไรต้องใส่เยอะอะไรต้องใส่น้อยบ้างล่ะครับ
2: มันไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่ว่าคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ศึกษาว่าเออเฮ้ยพืชของคุณตัวเนี้ยเหมาะกับที่ของคุณไหมแล้วเราใช้ธาตุอาหารตัวเนี้ยเสริมเข้าไปตรงกับเวลาไหนอย่างบางสวนเนี่ยเขายังหาได้ไม่ครบเราก็จะทยอยหมักเข้าไปให้อิสระกับเกษตรกรในการที่จะใช้ความคิดปรับให้เข้ากับสวนตัวเองที่สำคัญนะคะเกลือเราใส่ประมาณ1กำมือจากนั้นเราก็ใส่จุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวนะคะใส่ให้พอท่วมนะคะก็สีก็จะประมาณนี้แล้วก็หมักไว้30วัน
3: แล้วเวลาจะเอาไปใช้ล่ะครับผสมกับน้ำยังไงบ้าง
2: ก็เราจะเริ่มต้นที่200มิลลิลิตรต่อน้ำ200ลิตร
3: ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็เหมือนต้มยำรวมมิตรผักผลไม้เลยอ่ะแบบพิเศษซะด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราควรกะปริมาณให้พอดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันเหลือจริงๆก็ไปทำปุ๋ยหมักก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สั่งมาเราต้องช่วยกันกินให้หมดนะคะครูเช
0: โอเคค่ะจะพยายามค่ะ
4: จากที่ดูในรายการนะคะพอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าจริงๆเราต้นไม้เนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตที่เยอะมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพืชเองนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและก็แร่ธาตุเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน
4: ว่าแต่ธาตุอาหารนี่มันคืออะไรหรอคะ
0: อ๋อธาตุอาหารนะคะก็คือธาตุเคมีที่อยู่ในธรรมชาติค่ะที่พืชเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งธาตุอาหารจำเป็นของพืชที่พืชต้องใช้เนี่ยก็มีตั้ง17ธาตุนะคะ
4: 17เลยเหรอคะแล้วพืชไปหามาจากไหนถึงได้เยอะแยะขนาดนี้คะ
0: ถ้าพี่แพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยใช่ไหมคะว่า17ธาตุอาหารของพืชนั้นพืชหาได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลักซ่าท้าทดลอง ู้ไหมคะว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยสามารถได้มาจากทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในดินเลยค่ะ
4: มีอากาศแล้วก็น้ำด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพลลองเดาดูสิคะว่าพืชน่าจะได้ธาตุอะไรบ้างในอากาศกับในน้ำ
4: ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุคาร์บอนส่วนในน้ำนอกจากจะมีธาตุออกซิเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนด้วยค่ะ
0: ถูกต้องค่ะหูเก่งมาก
4: มีความรู้มีความรู
0: ้ดังนั้นนะคะพืชจะได้ธาตุทั้งหมด3ธาตุได้คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะจากในอากาศแล้วก็ในน้ำส่วนอีก14ชนิดเนี่ยพืชก็จะได้ธาตุจากดินค่ะ
4: จากดินเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วพืชเอาไปใช้ทั้ง17ธาตุนี้เลยไหมอะคะทำไมแบบมันถึงเยอะจังเลยอะคะ
0: จริงๆแล้วนะคะปริมาณธาตุทั้ง17ธาตุเนี่ยพืชอะจะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะ
4: แล้วธาตุอาหารของพืชนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
0: ธาตุอาหารของพืชนะคะแบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นมหาธาตุกับจุลธาตุค่ะ
4: มันต่างกันยังไงอะคะครูเช
0: ่ต่างกันสิคะถ้ามหาธาตุนะคะก็คือธาตุ9ชนิดค่ะที่พืชจำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อจะใช้ในการเจริญเติบโต
4: ค่ะ
0: โดยมหาธาตุเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มย่อยค่ะ
4: อะไรบ้างเหรอคะ
0: ก็คือธาตุอาหารหลักที่อยู่ในน้ำกับอากาศค่ะก็จะมีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดิน มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองที่อยู่ในดินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ก็หรือว่ากัมมันถันนั่นเองค่ะ
4: มีหลายอย่างจังเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้ด้วยคะพืชใช้ไม่เท่ากันหรอคะ
0: เป็นเพราะว่าปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยในธรรมชาติมีไม่เพียงพออย่างเช่นธาตุอาหารหลักในดินที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในดินเองนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโดยปกติแล้วปุ๋ยหลักๆ ก็จะต้องมีการเสริมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้าไปเพื่อช่วยในการเร่งดอกเร่งผลให้เราได้ผลิตผลที่แบบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ
4: ธาตุอาหารรองในดินแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักหรือเปล่าคะเพราะว่าในดินธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะแพรวเราเรียนรู้เกี่ยวกับมหาธาตุไปแล้วทั้งหมด9ธาตุถูกไหมคะดังนั้นเรายังเหลืออีก8ธาตุซึ่ง8ธาตุนี้ก็คือจุลธาตุ
4: จุลธาตุคืออะไรบ้างคะ
0: จุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าในดินน่ะมีธาตุเหล่านั้นอยู่แล้วโดยจุลธาตุจะมีทั้งหมด8ธาตุค่ะก็จะมีเหล็กแมงกานีสโบรอนสังกะสีทองแดงคอลินนิกเกิลแล้วก็โมลิบดีนัม
4: โอ้โหถ้าเกิดว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี่พืชตายเลยไหมคะ
0: โอ้พืชจะยังไม่ตายทันทีค่ะแต่พืชก็จะแสดงอาการป่วยให้เราเห็น
4: พืชป่วยนี่เป็นยังไงอะคะมันไอจามเหมือนคนอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: โอ้ถ้าพืชไอจามได้นี่ครูต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพืชป่วยเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการมาทางลักษณะของสีใบลำต้นอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนะครูว่าแพลวน่าจะเคยเห็นบ้างอย่างต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาค่ะตอนแรกใบเขาเป็นสีเขียวสวยทั้งต้นเลยใช่ไหมพอสักพักเนี่ยใบของเขาค่ะก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วใบที่เกิดใหม่ก็แคละแกนมากเลยค่ะต้นก็เริ่มเตี้ยลงแพลวเคยเห็นไหม
4: เคยค่ะ
0: ถ้าแพลวเห็นลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชกำลังบอกเราค่ะว่าเขาขาดธาตุไนโตรเจน
4: อ๋ออาการแบบนี้แสดงว่าขาดไนโตรเจนนี่เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เองนะคะก็ทำให้พืชเนี่ยมีใบสีเขียวแล้วเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะมีอาหารถูกไหมคะแล้วทำให้พืชอ่ะเติบโตแต่เพราะไม่มีอาหารต้นไม้ก็เลยแคละแกลนอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
4: โอ้เอ๊แล้วอย่างเราเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่เราปลูกอะค่ะบางทีใช่ไหมคะพอมันโตใบมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะขาดธาตุอะไรอะ
0: ถ้าอาการ

0: แบบนี้นะคะตอนใบแกะเป็นสีเขียวแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงไปอาการต่อมานะคะต้นก็จะแคะแกนโอ้โหถ้าเป็นพืชผลนี่ก็จะผลผลิตก็จะน้อย
1: ใช่
0: อาการแบบนี้นะคะเขาขาดฟอสฟอรัส
1: ฟอสฟอรัสเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าฟอสฟอรัสนะคะเป็นธาตุสำคัญค่ะที่ทำให้รากสามารถเจริญเติบโตได้พอรากนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาน้ำหาอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินได
1: ้
0: คราวนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลทุกอย่างเลยค่ะ
1: โหฟอสฟอรัสนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะครูเชษฐาแล้วอย่างแปลงดอกไม้หลังห้องทดลองเราอะค่ะพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนดอกมันไม่ค่อยจะมีเลยอะค่ะแล้วก็อย่างต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุอะไรหรือเปล่าคะ
0: ถ้าจากอาการแล้วนะคะที่ดอกก็ไม่ค่อยออกผลผลิตก็ต่ำแล้ววันก่อนนะคะครูก็ไปดูต้นมะเขือเทศอะโอ้โหลำต้นนี่แบบเปราะบางมากเลยค่ะอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยกำลังขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะ
1: โพแทสเซียม
0: เพราะว่าโพแทสเซียมเองนะคะเป็นธาตุสำคัญที่จะทำให้พืชสามารถสังเคราะห์น้ำตาลโปรตีนต่างๆเพื่อใช้ในลำต้นในพืชได้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปไว้ดังส่วนต่างๆของพืชซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตค่ะพอโพแทสเซียมเนี่ยมันขาดหายไปเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้
0: ก็เลยแสดงการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็แสดงอาการป่วยให้เราได้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันยังมีธาตุอาหารรองอีกถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุอาหารรองจะแสดงอาการยังไงบ้างหรอคะ
0: ถ้าพูดถึงอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารรองนึกออกค่ะ1เคสก็คือว่าต้นจำต้นไม้ที่เราเคยเอามาปลูกได้แม้จากเมล็ด
1: จำได้ค่ะ
0: ต้นนั้นได้ค่ะครูเพิ่งไปสังเกตมาค่ะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วแบบตาก็ไม่สมบูรณ์รากก็สั้นเขาเนี่ยขาดธาตุแคลเซียม
1: ถ้าเกิดขาดแคลเซียมลักษณะจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแคลเซียมเองนะคะเป็นธาตุที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชดังนั้นเวลาที่พืชต้องการแบ่งเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการนั้นเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ
1: ์
0: การเกิดรากการเกิดใบอ่อนต่างๆก็เลยจะทำได้แบบไม่ค่อยดีนักลักษณะก็เลยเป็นต้นไม้ที่อย่างที่เห็นนี่หรอคะ
1: แล้วอย่างบางต้นนะคะครูเช่ใบแก่มันแบบว่ามันไปไวมากเลยค่ะแล้วมันก็ร่วงเยอะมากแบบนี้มันเป็นเพราะขาดอะไรอะคะ
0: ถ้าจากอาการที่แพรวบอกว่าใบร่วงเร็วมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพืชน่าจะขาดแมกนีเซียมค่ะ
1: แมกนีเซียม
0: อืมใช่ค่ะเพราะแมกนีเซียมนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล
1: ์
0: ช่วยในการสังเคราะห์วิตามินไขมันกรดอะมิโนต่างๆแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลทำให้กรดด่างในเซลล์เนี่ยสมดุลขึ้นถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เกิดใบร่วงเร็วแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นพืชเนี่ยมีลำต้นที่อ่อนแอใบไม่เจริญไม่แข็งแรงเขาอาจจะขาดธาตุซัลเฟอร์หรือกำมะถันค่ะเพราะว่าซัลเฟอร์เองหรือกำมะถันเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์แล้วก็การผลิตทั้งกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆในพืชเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่แต่ละธาตุมีความสำคัญหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อแล้วเหมือนครูเชษบอกว่ามีธาตุอาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอีกหลายตัวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพืชขาดในส่วนของธาตุอาหารเสริมเหมือนที่ครูเชษพูดมีโบรอนคอปเปอร์ใช่ไหมคะทองแดงเหล็กแล้วก็แมงกานีสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะ
0: งั้นมาเริ่มที่โบรอนก่อนละกันเนา
1: ะ
0: โบรอนนะคะเป็นตัวช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนเข้าไปได
1: ้
0: ดังนั้นนะคะเวลาที่ขาดโบรอนเนี่ยพืชก็จะมีลักษณะของการเจริญของตายอดที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลำต้นก็ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ต่ำเนี้ยค่ะแล้วพลาวเคยเห็นต้นไม้ที่ใบอะค่ะมันเริ่มเป็นสีขาวซีดแล้วเส้นกลางใบก็มีบางทีก็เป็นสีชมพูจางๆไปค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีลักษณะที่เขียวเฉาร่วงโรยใช่ไหมคะถ้าพลาวเห็นอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชเนี่ยน่าจะขาดธาตุทองแดงค่ะ
1: อ๋อทองแดงแล้วถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กอะคะ
0: โอ้ถ้าขาดธาตุเหล็กนะคะอาการของพืชนะคะก็จะมีใบที่ซีดจางค่ะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยค่ะแสดงว่าขาดธาตุเหล็ก แต่ถ้าสมมติว่าเจอใบที่ซีจางแต่ว่าเส้นใบยังคงเป็นสีเขียวอยู่
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเขาขาดแมงกานีสค่ะ
1: โหฟังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันหลายธาตุเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดธาตุอะไรอ่ะ
0: เพื่อเป็นการทบทวนความจำของน้องๆแล้วก็พี่แพรวด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนี่เลยค่ะกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนะคะให้เด็กๆได้ลองทบทวนความจำกันดูค่ะว่าอาการของพืชนั้นขาดธาตุอะไรอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะนั่นก็คือรูปของอาการที่ขาดธาตุนั้นๆค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นใบอ่อนที่มีลักษณะที่ซีดจางพี่พลาวจำได้ไหมคะว่าพืชน่าจะขาดธาตุอะไร
1: ธาตุเหล็กเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอ้แสดงพอจำได้อยู่นะเนี่ย
0: ใช่แล้วดังนั้นนะคะเด็กๆ ก็เลือกอาการที่เด็กๆอยากต้องการที่จะมาใส่ในแก้วนะคะเลือกมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อธาตุด้วยนะคะดังนั้นอ่ะคุณครูก็จะมีรูปของใบไม้มีรูปของกระถางแล้วก็มีชื่อธาตุด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีแก้วน้ำ2ใบนะคะซึ่งเป็นขนาดเท่ากันค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้ซ้อนกันแบบนี้เพื่อใช้ในการหมุน
1: ว้าวอุ้ยเห็นจังเลยออกมาจะเป็นยังไง
0: หลักการง่ายมากค่ะเด็กๆก็คือเราจะมีแก้ว2ใบใช่ไหมคะเราก็จะทำการแปะอาการของธาตุค่ะใส่ลงไปในแก้วใบแรกแปะให้รอบเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการแปะชื่อธาตุลงไปด้วยนะพอเราแปะครบนะคะเราก็ซ้อนลงไปค่ะสมมุติว่าครูแปะแล้วนะซ้อนลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะแปะกระถางตามที่หลังค่ะโดยกระถางตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะไว้ค่ะเจาะรูไว้เพื่อให้เห็นว่าในกระถางนั้นนะคะขาดอะไรแล้วก็จะเห็นแสดงอาการของต้นไม้เป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะขอไปตกแต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นี้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกระถางที่ครูทำนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะนี่เอากระดาษมา

0: เสร็จแล้วค่ะที่ครูเชฟบอกให้ทำนี่หน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะของคร
2: ู
1: ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเล่นก็คือใส่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ไง
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องการดูว่าพืชของเรานะคะมีอาการป่วยค่ะธาตุอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะหมุนค่ะให้ลักษณะอาการธาตุนั้นตรงกับจุดต้นไม้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าแบบนี้แสดงว่าพืชขาดธาตุแมงกานีสหมุนไปอีกค่ะแบบนี้ขาดโพแทสเซียม
0: ค่ะ
1: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้เด็กๆเรียนรู้กันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดินนะคะมีธาตุที่สำคัญถึง14ชนิดด้วยกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เสมอนะคะให้เหมือนกับคุณลุงสุธีค่ะที่เขาเป็นหมอดินค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปดูกันค่ะว่าลุงสุธีเนี่ยเขาทำยังไงค่ะถึงจะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา
3: ภูมิภาค 3.0
4: ดินมีความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นจุดกำเนิดธัญพืชที่มนุษย์ใช้กินเพื่อดำรงชีพนี่คือสวนเกษตรของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินมากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ
5: ดินเนี่ยก็สำคัญดินมันต้องดีพันธุ์มันก็ต้องดีแล้วการดูแลก็ต้องเป็นการดูแลที่ดีครับพืชผลมันถึงจะออกได้สมบูรณ
4: ์ลุงสุธีหันมาสนใจเรื่องดินอย่างจริงจังหลังผิดหวังกับการลงทุนทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวดินแย่ให้สภาพดินเสื่อมต้นทุนสูงจึงพลิกชีวิตมองหาความสมดุลมุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษาเรื่องดินจนได้รับรางวัลหมอดินอาสาเมื่อปี2556ที่ผ่านมาครับ
5: พื้นเพเขาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเนาะก็พ่อแม่ก็ทำไร่ทำสวนอย่างนี้ครับเลี้ยงเขามาส่งเขาเรียนหนังสืออะไรครับก็คือเขาก็มีความปลูกฝังในตัวแล้วว่าเออเป็นเกษตรเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่ของ

0: บ้านที่อยู่นี่ก็คือน้ำกัดไม่สุยะไม่ซ่านอย่างนี้ครับพื้นที่มันจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเขาก็ตามที่เขาดูเขาเป็นหมอดินเขาก็สังเกตดูที่ว่าผลผลิตเข้าผลผลิตต่อไร่ของนาเข้าแต่ละแปลงเนี่ยมันจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับเขาไปเห็นหูมาแล้วครับเนาะเขาก็เอามาปรับคือมันเหมาะสมกับตัวเขากับพื้นที่เขาเนี่ยนะครับก็ยังเข้ามาก็มีหมูมีกะมีไก่มีเป็ดนะครับเนาะมันก็มีกู้อย่างทุกอย่างที่คนใจนะส่วนมากมันเกิดจากดินนั่นแหละนะครับ
1: เริ่มขยายฐานวิธีการทำสวนที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามลุงสุธีเข้าสวนกันไปพิสูจน์กันว่าการฟื้นชีวิตฮึกกับดินเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ
0: เรื่องหนี้สินเนี่ยมันต้องมีกันคู่คนนะครับเพราะว่าถามว่าเขาทำสวนเนี่ยมันจะกุ้มใช้หนี้ก่อนมันกุ้มครับเพราะว่าทำการเกษตรแต่ละปีไปด้วยนะคุยกับแป้งการเคมีอย่างกับแป้งนะครับเนาะค่าแรงกับสมาแป้งแฮมนะครับผลผลิตมันได้น้อยมีส้มโอมีบะเป้ามีอย่างนี้ครับอย่างน้อยเขาบ่ได้ซื้อนั่นมันเหลือ4-5แก่นต้นเขาไปได้ขายเขาได้เงิน100-200มันก็โอเคครับมันจะต้องหันภาพขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะไปอู้เฉยๆอ่ะมันจะมีการยอมรับกันเท่าใดนะครับส่วนมากพื้นที่ของแม่งสอนนี่ก็มันจะเป็นที่ลาดชันบริบทของมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปร่างแอ่งกระทะพื้นที่ทำกินนี่มันจะน้อยเราป้องกันการแช่ล้างก็คือเขาใช้วิธีพืชโดยที่ว่าเขาปลูกหญ้าแฝกหรือว่าตามแนวขอบเขาแล้วก็พื้นที่ต่ำที่ลงแช่ล้างลงแม่น้ำนะครับริมฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยครับเพราะรากแฝกกับต้นแฝกก่อแฝกนะครับก่อแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดตะกอนที่ว่ามันไหลลงมานะครับหากนี่ก็มันก็จะเวลาน้ำที่มันนำสารเคมีอย่างลงมามันก็จะช่วยเบาบางดูดซับไว้ได้ครับ
1: อย่างที่เฮาฮู้กันนะครับหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์มหาศาลนอกจากปลูกหญ้าแฝกแล้วลุงสุธีใช้พืชตัวไหนดูแลดินแหมพ่องไปพอกันครับ
2: พืชตัวนี้มันดีต่อดินอะไร
0: ครับก็คือหนึ่งมันคุมดินเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไปได้แช่ล้างสองมันก็สร้างรายได้ให้เขาอ่ะใช้แฝกปลูกประมาณ4-5 ปีครับแล้วมาปลูกกระเทียมแล้วมาปลูกหอมมันปลูกส้มนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านขายครับใส่ถุงไปขายตามบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหนาวเนาะชาวบ้านมันผิงไฟมันก็จะเอาไปเป็นอาหารว่าง
1: ในส่วนเกษตรแห่งนี้มีอาหารสารพัดเลยนะครับหลังจากนี้ตามไปพ่อกันต่อว่าพักและกับป่าเหล่านี้ลุงจะไปทำเมนูอะไรอย่าง
3: เราทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงญาติเจ้าเนาะถ้าเหลือกินเราก็เอาไปขายญาติเจ้าส่งลูกเรียนได้ตัวญาติเจ้าอย่างบางช่วงอย่างเดือนธันวาเนี่ยคนปิดเทอมก็จะมาช่วยเก็บช่วยขายอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดเนาะ
4: เลี้ยงเองจ้ะ
3: เจ้าเลี้ยงเองค่ะเป็ดก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวเนาะ20กว่าตัวไอ้นะเจ้า
1: ส่วนเกษตรเล็กๆแห่งนี้สร้างรายได้ฮือกับครอบครัวเดือนละหลายพันซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บตัวนะครับและพืชผักบางส่วนลุงสุธีจะส่งไปฮือลูกๆที่เฮียนและก่อนแยกกันในต่างจังหวัดเป็นประจำครับอิ่มต้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะตามลุงเข้าสวนแฮมเตอร์นะครับวันนี้มีน้องๆ นักเรียนมาเห็นหูเรื่องกันทำปุ๋ย
5: พื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กับลุงสุธีแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรชุมชน
6: มาเรียนรู้ง
0: านพอดอ1 นี่ก็มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเศษพืชอันนี้เฮาก็เอาน้ำมัดน้ำที่เขานี่พอดอมาไม่มีพิษครับ
7: พอวิธีการทำปุ๋ยหมักครับแล้วทำประมาณ3 ชั้นครับ
4: ไว้ประมาณ7 วันแล้วให้มาพลิกด้าน

0: เพื่อให้มันละลายนะครับหอมบ้านทำครับเพราะว่าทำนาครับก็เลยเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ถ้าดินดีนะคะเราก็จะปลูกดอกไม้อะไรพวกนี้ติดเร็วนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะ
2: สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้การทำปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะก็ได้ทำปุ๋ยอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ก็มาเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะทำปุ๋ยเพื่อบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชผักนะครับ
3: ลุงสุธีเล่าให้เราฟังว่าที่นี่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเห็นหูเรื่องเกษตรบ่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือหน่วยงานใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจก็พร้อมจะถ่ายทอดวิชาครับ
4: น้องๆคะธาตุอาหารในพืช นะคะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเลยทีซึ่งนอกจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและก็ก๊าซออกซิเจนแล้วนะคะยังมีธาตุอาหารอีก14ธาตุด้วยกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนั่นเอง
5: ถึงแม้ว่าพืชนะคะจะถูกแบ่งธาตุอาหารออกเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกธาตุนะคะก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณในการความต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะทำให้มีการแบ่งกลุ่มของธาตุออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ง่ายต่อความเข้าใจกันเองค่ะ
4: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองอ๋อคุณเชษฐ์ขาต้นไม้ข้างๆห้องแลบเราดูมีอาการแปลกๆสงสัยต้องขาดธาตุอะไรไปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะแต่เรากินกันก่อนดีกว่าโอ้สั่งมาตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณเชษฐ์เอาอะไรดีคะขนมปังไหมคะ
5: ได้ค่ะโอ้ขนมปังก็ดีค่ะ
4: เอาไปเลยเพราะว่าในครูเชษสั่งที่เหลือเดี๋ยวพาวจัดการเอง
5: โอเคค่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: ไม่เป็นไรนะครับ
12: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: ำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยพ้นแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโอ้อาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินบ้าง
1: โมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: ดีมากตอนนั้นที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันส์เครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้มหนึ่งลูกมาชนลูกอื่น
1: นะคะมันเป็นแค่2ฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได
1: ้ถามตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่2ฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: นั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่2ลูกจะเกิดอะไรขึ้น
1: 2ลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: 2ลูกสุดท้ายลองเลย
1: 1 2 3
0: นะอันนี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะเอ็งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันจะกระเด้งออกไป1ลูก
1: 4ล
0: ูกลอง4มั้ยนะลองดูนะ
1: 2 3
0: เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทน
1: ะ
0: ไอ้ปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู
1: ่
0: แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วยต
1: ั
0: วแรกเลย
1: ลูก
0: ไดโนเสาร์ล้มลุก

0: คือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรา
1: ค่ะ
0: มีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาลมลุกตัวนี
1: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคอ่าอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนน้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้จันดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่จันอยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
1: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าคะ
0: น้ำหนักของ
1: น้ำหนักของมือเราที่เราผลัก
0: อ้าวมือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
1: ความแรงของที่
0: ความแรงความแรง
1: ความแรง
0: ความแรง
1: โ
0: อ้โหโอ้
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆพออยากจะให้ตุ๊กตาลมลุกมันไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
1: ุ
0: กคนต
1: ้
0: องรีบตบมือแรงเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาลมลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองแหมอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็
1: ม
0: ีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
1: หลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหน
0: ัก
1: ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
1: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันสิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นใครเริ่มก่อน
1: แค่อาจารย
0: ์ของเอาวันนี้อาจารย์ปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
1: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
1: สามกรัม
0: นะ
2: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
1: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมลองเริ่มขยับยัง
1: เริ
0: ่มขยับแล้วนะโอ้โหงานเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้โหสังเกตนะเมื่อกี
1: ้
0: น้องไอรีนคว้างประมาณเท่าๆกันไหม
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยเราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลมวลอย่างที่2คือ
1: ความเร็ว
0: เอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวเนาะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่ท่านปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่าหนึ่งมันก็มีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่าหนึ่งนะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
1: ลูกที่5ไม่มีที่2ฟอง
0: มันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
1: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัม

ี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรา

0: คาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงตอนนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
1: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
2: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
1: ยู่ที่สูงก
0: ็ความเร็วจะมากกว่
1: า
0: อยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
2: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในกรณีที่การปล่อยจากที่สูง
1: ค่ะ
0: การชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าถ้าการปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
3: แล้วลองมาทำก
0: ัน
3: เลย
0: ได้เดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซึ่งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีอยู่ค่าหนึ่งมันมีโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
4: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ถึง
0: ไม่แตกแต่มันก็มันกระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
0: ไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำใส่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่เพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบอแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณนั้นด้วย
3: 3

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องนี่มันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่าเหรอคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุอ่านน้องเอาน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ผิวสัมผัสต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มอ่ะต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: ของกระดาษนี
0: ้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหไกลไปแล้วคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึกปุ๊บมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษอ่ะให้สัญญาณอาจารย์ด้วย

0: ไม่แตกไม่ร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด
1: ้
0: วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
1: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติเราเดินเท้าเปล่าเลยบนพื้นคอนกรีตที่แข็ง
1: ๆก็จะแข็ง
0: เรารู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัตชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
1: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
2: yeah!

0: ออกมาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีรชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกัน
0: ครับ
2: เสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อน
0: ครับ
2: ถ้าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับ
2: อันนี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก
0: ่
2: อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: นะต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีค่ะ
2: กระจกเป็นไง
1: ก็
2: สมบูรณ์ดีเน
1: า
2: ะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าลูกเรามองตั้งแต่บนเลย
1: คร
2: ับ หลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
2: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ครับแน่นสนิท
2: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตกนะคะ
2: ดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมมีหยดไหมที่พื้น
1: ไม่มีครับ
2: นี
1: ่
2: เรื่องความปลอดภัย
3: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง

0: ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
2: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
0: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
1: ครับ
0: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
1: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
0: ใช่ครับ
2: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วย
0: อ๋อจริงๆแล้วในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นลอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
2: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงเหรอคร
0: ับเปิดมาปั๊บด้านในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
1: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
0: ครับ
1: อย่าให้
0: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
1: ครับผม
0: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
1: โอ้โอเคครับ
0: นะครับจานพร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปกันครับ
1: ครับผม1
0: 2 3
1: โอ้โห
0: นี่คือถุงลมของจริงนะครับ
1: ครับ
0: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับ
1: ครับ
0: มันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
1: โอ้
0: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
1: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที
0: ่
1: มีการกระแทก
0: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
1: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
0: ่
1: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไออันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วย รับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีระชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
2: Physics Salon
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตัด
3: หมดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟร์โอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

หูโจทย์สุดท้าทายแบบนี้ก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับนี่เห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูมันถึงเป็นสีชมพูค่ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ไปเลยไปกัน
4: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามิน
1: ส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ก็จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: ๆมันมีเชื้อเห็ดในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่นะครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรานึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปภายในก้อน
2: ก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลย
0: นะครับน้อง
2: ๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนี่มั้ยครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
3: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
2: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
4: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
2: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแบบนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
4: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
2: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
5: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
6: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่ที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะ

0: นะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดจัดกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
1: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจค่ะ
4: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
2: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมดไป
2: ไป
3: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหายฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหายฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
4: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกยังไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
5: ตามหญ้าใช่ไหม
6: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอะเผื่อมันจะมีอะ
5: ไฟ
7: เจอเหรอ

0: าตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะ
1: สีฉูดฉาด
0: สีเหลือง
2: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
3: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
4: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ไม่ใหญ่มาก
4: ขึ้น
5: อย
4: ู
5: ่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
4: หนูว่าเห็ดพิษแล้วค่ะ
5: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
4: น่าจะใช่อ่ะป่ะ
6: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
5: ่
6: ะ
5: ไหน
6: เนี่ยเดินดีๆ
5: แกเราเจออย่างแต่มัน
6: อันเดิมอ่ะอันเดิม
5: ที่เราแ
6: ข่งก่อน
5: หุยฟ้านั่นไง
6: หุยอันยังใหญ่เลยไปลูกสีอะไร
5: สีขาวดอกเล็ก
6: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่งหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
3: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทั้งบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
5: เพราะว่าเพื่อนกลุ่มต้องฉาแน่เลยอ่ะ
7: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจมั้ยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวหนูว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะหนูว่าเห็ดมีพิษ
7: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
8: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
7: ครับ
8: เนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีแก่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ย แนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
7: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
9: 5ชนิดค่ะ
7: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
10: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
7: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
4: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
7: ครับผม
5: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
7: ครับ
5: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
7: ความชื้น
5: ค่ะความชื้น
7: ครับผม
5: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
7: ครับ
5: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
7: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
5: เลี้ยงเห็ด
7: โอเคน้องนัทครับ
11: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
7: ครับผม
11: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
7: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
9: สนุกค่ะ
7: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
9: เข้าใจค่ะ
7: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
9: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ
7: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
9: คิดวิท
7: สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ
9: ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซตี้โฟโอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
8: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซ

0: ำบนปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกรวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นใหญ่ด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับ
2: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
5: ก็โครงการเนี้ยพอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านนึงนะครับแล้วท่านได้แนะนําให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหา เรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
2: ครับ
5: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
2: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
5: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะคร
2: ับ
5: ถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
2: คร
5: ับข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
2: อ
5: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
2: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
5: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
2: อ๋อสางเลย
5: สางเลย
2: แต่ช้า
5: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
2: ครับ
5: แล้วใช้แรงงาน
2: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
5: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
2: ครับ
5: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
2: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
5: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเน
2: ื้
5: อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
2: ก็คือเสียเวลา
5: ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
2: ครับ
5: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
2: คืออย่างแรกคือเส้นใย
5: มันจะเคมีด้วย
2: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
5: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
2: ม
5: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
2: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
5: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
2: ม
5: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
2: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
5: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
2: เจ้า
5: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
2: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
5: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
2: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน ะครับ
2: ครับ
5: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
2: ครับ
5: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
2: เร็วมากเลย
5: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
2: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
5: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
2: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
5: ประมาณนั้น
2: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
5: ครับ
2: โอ้โหนะฮะ
5: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
2: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
5: เป็นร้อยกิโลของเส้นใยแห้งนะ
2: โอ้โหถือว่าใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
5: ครับ
2: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
5: ครับ
2: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่ง

0: วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กับกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรียกอะไร
2: ม้
1: าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้สับปะรดนะคร
1: ับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมี
1: ครับ
2: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เน
2: า
1: ะ
2: เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรสที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื้
1: อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทอย่างนี้นะคร
1: ับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: มาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่า

0: เครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใจแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
0: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: ที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: ง่าย
1: ๆพูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายประหยัดเวลามากขึ้น

0: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
0: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือถือว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
0: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นมั้ยฮะสําหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทําเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทําหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทําปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมุติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัฒนธรรมต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับหรือว่า มี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับ นะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TTI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซงตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับวิทยาศาสตร์สนุกๆใกล้ตัวเราเช่นเคยครับ
1: และพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวพร้อมกับเรื่องราวที่จะชวนน้องๆสงสัยในวันนี้แล้วค่ะ
0: เออนายเราครับเรื่องที่เราจะไปสงสัยกันในวันนี
1: ้ก็นี่ไงคะ
0: ไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
1: ก็ดวงตาไงคะเรื่องที่จะชวนน้องๆมาสงสัยและก็หาคำตอบที่น่าทึ่งวิตตี้บอทเนี่ยไม่รับมุกเลย
0: อ๋อที่แท้ก็เรื่องดวงตาเองเหรอครับอ้าวโอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่หุ่นยนต์ถอดตาออกมาโชว์แค่นี้ไม่รับมุกเลยเอาละครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องดวงตากันบ้างครับ

0: ดวงตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ
1: ทำไมคนเราถึงต้องมีขนตาคะ
2: ทำไมดวงตาของคนเราถึงมีจุดบอดครับ
3: ดวงตาของคนและสัตว์มีวิธีการทำงานแตกต่างกันอย่างไรคะ
4: ตัดอะไรสายตาดีที่สุดคะ
5: ดวงตาอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงเรื่องนี้อยากรู้มานานแล้ว
6: งั้นก็อย่ารอให้สงสัยไปนานกว่านี้ไปที่ห้องทดลองกันเลยดีกว่า

0: ดวงตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
1: แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ดวงตาของเรามองเห็นมีลักษณะแบบนี้
0: ทำไมถึงเป็นภาพกลับหัวแบบนี้สงสัยกันไหมคะ
1: อยากรู้ก็ต้องทำการทดลองแต่ตอนนี้กลับหัวไปเหมือนเดิมก่อนนะคะมึนแทนเพื่อนๆอะ
0: โอ้ยแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ

คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำการจำลองจอรับภาพของดวงตากันเริ่มแรกให้เอาถ้วยกระดาษหรือว่าถ้วยพลาสติกมาทาสีดำไปข้างในแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเข็มหมุดมาเจาะรูที่ก้นถ้วยนำกระดาษไขมาขึงไว้ที่ปากถ้วยให้ตึงแล้วใช้ยางรัดไว้แค่นี้เราก็จะได้จอรับภาพแล้วค่ะต่อไปจุดเทียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ก้นถ้วยหันไปทางเทียนไขแล้วก็ถอยออกไป50เซนติเมตรค่ะดับไฟลงให้มืดแล้วมาสังเกต

0: ที่เกิดขึ้นบนจอรับภาพคือภาพเปลวเทียนที่เราจุดไว้แต่เป็นภาพเปลวเทียนแบบกลับหัว
1: สงสัยกันไหมคะว่าถ้าตาของคนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพกลับหัวแต่ทำไมนิวถึงเห็นพี่ทรายหัวตั้งล่ะหรือว่าความเป็นจริงแล้วพี่ทรายกำลังตีลังกาอยู่
2: จากการทดลองแสงจากเปลวไฟจะเดินทางผ่านรูเข็มหมุดและตกลงบนจอรับภาพกระดาษไขด้วยรังสีของแสงส่วนบนของเปลวไฟจะตกกระทบที่ส่วนล่างของฉากส่วนรังสีของแสงส่วนล่างของเปลวไฟจะไปตกกระทบส่วนบนของฉากทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นดวงตาของเราก็เช่นกันแสงจะเดินทางผ่านช่องเล็กๆที่เรียกว่ารูม่านตาเข้ามาผ่านเลนตาที่ทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบนจอตาหรือเรติน่าผนังชั้นในสุดของตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับจากนั้นประสาทตาจะส่งข้อมูลจากจอตาไปยังสมองและสมองก็จะแปลงข้อมูลภาพนั้นให้เราเห็นเป็นภาพจริงที่ถูกต้องครับ
0: เราก็ได้รู้เรื่องการเห็นภาพของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอด
1: ตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดำนี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นที่อยู่ด้านหน้าของใบหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลาง
1: แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทด

0: ในการทดลองนี้เลยใช้ปากกาเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฝั่งให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นหลับตาข้างซ้ายลงยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลมมองไม่เห็นแล้วน้องมิวคราวนี้ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซ้ายมองไม่เห็นแล้วน้องนิวระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเรา
1: เส้นประสาทเรติน่าในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบรรจบกันที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองแต่ในจุดที่เส้นประสาทมาบนั้นไม่มีความไวต่อแสงเลยทำให้เกิดเป็นจุดบอดหรือโซนในรัศมีการมองของเราที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยโดยปกติถ้าเราใช้ตาสองข้างมองวัตถุเมื่อเข้าถึงระยะจุดบอดตาอีกข้างจะเข้ามาเติมเต็มจุดบอดที่เกิดขึ้นกับดวงตาอีกข้างทำให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนจะตาเล็กหรือว่าตาใหญ่ตาสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าไม่ว่าตาแบบไหนก็ทำให้เรามองเห็นได้ทั้งนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้อยากรู้จังว่าเด็กๆ เขาจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตากันยังไง
3: ไม่ให้ฝุ่นเข้าตาหรือสิ่งสกปรกเข้าตาค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ตาเราเป็นต้อค่ะระวังไม่ให้อะไรทิ่มแทงตาค่ะ
4: ไม่อ่านหนังสือที่มีแสงจ้าหรือว่าแสงไม่เพียงพอค่ะ
1: ไปดูกันว่าเรื่องของดวงตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิจิบอยวิจิโกคนเก่งจากโรงเรียน
5: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอินทรพันธ์อนุสรณ์ค่ะ
1: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลยครับ
5: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็เอียงด้วยในอนาคตของหนูอาจจะต้องหาแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งน้ำเองเพราะในอนาคตขาดแคลนค่ะหนูเลยอยากได้แว่นยอดน้ำสำรวจที่หาแหล่งอาหารและแหล่งน้ำค่ะ
6: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากได้แว่นตาที่มีประโยชน์ต่อในชีวิตประจำวันและทันสมัยค่ะ
7: หนูอยากได้แว่นที่มีไฟฉายและมีโทรศัพท์ค่ะหนูจึงได้ประดิษฐ์แว่นตายอดนักสำรวจขึ้นมาค่ะ
8: ผมอยากได้แว่นที่หาอาหารได้ครับ
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมอยากได้แว่นที่ป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองในอนาคตครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษแข็งฟิวเจอร์บอร์ดเทปเลเซอร์สกอร์เทปปากกากรรไกรเลนแว่นตาว่ายน้ำปืนกาวไส้ปืนกาวไมโครโฟนเลเซอร์โซลาร์เซลล์สายไฟนะครับแบตเตอรี่ครับ

0: ส่วนประกอบที่1คือแว่นตาดำแว่นตาดำนี้จะช่วยดูดกลืนและกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยออกแบบให้เป็นที่ครอบดวงตาเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีมากในอนาคตค่ะส่วนประกอบที่2คือเลนส์คือกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้จะช่วยหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารค่ะ
1: ส่วนประกอบที่3นะครับคือแผงโซล่าเซลล์เนื่องจากอนาคตเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่หายากมากเลยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อแสงอาทิตย์มาโดนแผงโซล่าเซลล์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี
2: ่ส่วนประกอบที่4นะคะคือไฟฉายค่ะเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนนะคะ2คือโทรศัพท์นะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกันเวลาพบแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารค่ะ

คำถามจริงหรือไม่5ข้อต่อไปนี้จริงหรือไม่นี่คือภาพดวงตาของมนุษย์คำตอบคือจริงค่ะภาพจอตาเหล่านี้ถูกถ่ายด้วยกล้องพิเศษที่มีกำลังขยายสูงเฮ้ยมองแล้วก็น่าขนลุกนะเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีเด็กชายเกิดขึ้นมามีตาสีฟ้าแล้วสามารถมองเห็นในที่มืดได้เหมือนแมวเมี้ยวคำตอบคือจริงค่ะเขาคือนองโยซุยเด็กชายชาวจีนส่วนสาเหตุนั้นทางการแพทย์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่ที่มีผู้หญิงตาบอดสีมากกว่าผู้ชายคือไม่จริงค่ะเพราะในผู้ชายทุก12คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีส่วนผู้หญิงทุก200คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีจริงหรือไม่ที่เด็กแรกเกิดจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาคำตอบคือจริงค่ะเพราะเด็กแรกเกิดจะไม่ผลิตน้ำตาจนกว่าจะมีอายุ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งสามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียนได้คำตอบคือจริงค่ะเขาคือหลิงจุนเจียงชายชาวจีนที่สามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียน12เล่มได้ใน1นาทีโดยฝึกจากวิทยายุทธกังฟูค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะยังมีเรื่องน่าทึ่งกับดวงตาอีกเยอะเลยไปติดตามต่อกันเลยค่ะ

0: ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้และการมองเห็นนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนและสัตว์เป็นอย่างมากน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและการมองเห็นที่แตกต่างกันไปพี่ขอบอกว่าน่าทึ่งมากน้องๆแถวนี้เขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดไหนที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลยน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ไม่กระพริบตาเลยลืมตาตลอดเวลา
1: จระเข้น่าจะใช่นะครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข้อ่ะ
1: เพราะผมไปดูมาเมื่อกี้ครับ
0: เห็นมันไม่กระพริบตาเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: เสือ
0: คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลย
3: งูค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นงูคะ
3: เพราะว่ามันนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เวลาที่มันนอนมันก็ลืมตาใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สัตว์จำพวกเลื้อยคลานเช่นงูหรือเต่าจะไม่มีการกระพริบตาเพราะหนังรอบดวงตาของพวกมันทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างเป็นแบบคงตัวยึดติดกับที่ไม่สามารถขยับได้หลายคนจึงมาเข้าใจผิดว่างูเป็นสัตว์ที่ไม่เคยนอนหลับเพราะมันไม่สามารถหลับตาได้เหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุดคะน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุด
4: ผมว่าลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
4: เพราะว่าลิงมันคล้ายๆคนครับน่าจะมีขนตาที่ยาวเหมือนคนครับ
0: น้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนขนตายาวที่สุด
5: แมวครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมวเอ่ย
5: เพราะว่ามันมีขนตาเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
6: น่าจะยีราฟครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นยีราฟอะคะ
6: ก็เคยเห็นขนตามันยาวดี
0: สัตว์ที่มีขนตายาวที่สุดนั่นก็คืออูฐค่ะเพราะขนตานั้นทำหน้าที่ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองดังนั้นอูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงมีขนตาที่ยาวไว้ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นทรายและนอกจากขนตาที่ยาวแล้วหนังตาที่หนาเป็นพิเศษของอูฐก็ช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นทรายได้เช่นกันค่ะน้องๆแถวนี้จะมีใครรู้ไหมนะว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดคืออะไรน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดเนี่ยคือสัตว์อะไรเอ่ย
7: กบ
0: กบเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นกบอ่ะ
7: เพราะกบมันตาโตเข้าไปเห็นมาแล้วมันก็เลยตาโตแล้วก็ปลาช่อนด้วย
0: หอปลาช่อนด้วยหรอน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรที่ตาโตที่สุด
8: ปลาหมึกครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปลาหมึกอ่ะ
8: เพราะมันตัวใหญ่
9: ลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
9: ผมเห็นหลายตัวเลยทุกตัวที่ตาโต
0: อ๋อทุกตัวตาโตหมดเลยเหรอสัตว์เจ้าของสถิติตาโตที่สุดในโลกก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วพวกมันต้องหากินในน้ำที่ลึกมากซึ่งบริเวณน้ำแสงสว่างจะส่องไปไม่ค่อยถึงปลาหมึกยักษ์จึงต้องมีดวงตาที่ใหญ่มากไว้ช่วยในการรวมแสงเพื่อที่มองดูเหยื่อโดยปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกค้นพบโดยเรือหาปลาที่แอนตาร์กติกาเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ Colossal Squid ที่มีดวงตาใหญ่ถึง28ซมเลยค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนสายตาดีที่สุดคะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่สายตาดีที่สุด
10: ค้างคาวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นค้างคาว
10: หากินตอนกลางคืนก็ต้องใช้สายตา
0: อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคะ
11: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นเหยี่ยว
11: ก็ใช้สายตาในการไล่เหยื่อจากที่สูงลงมาข้างล่าง
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่สายตาดีที่สุด
12: ไดโนเสาร
0: ์ทำไมถึงคิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะ
12: เพราะตัวมันใหญ
0: ่ถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดต้องยกให้กับนกเลยค่ะเพราะนกได้พัฒนาดวงตาและประสาทในส่วนของการมองเห็นเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้โดยเฉพาะแร้งนั้นจะมีจุดรับแสงจำนวน1ล้านจุดในจอเรติน่าของดวงตาทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างหนูขณะที่บินอยู่บนความสูงถึง 15,000 ฟุตได้เลยและความสามารถที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของดวงตาก็คือความสามารถในการแยกแยะสีเช่นตาของนกพิราบนั้นสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า1,000,000เฉดสีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่จะพาน้องๆมาดูสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพราะที่เวลามันอยู่ในน้ำมันจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาอยู่บนบกมันจะสายตาสั้นน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
12: โลมาครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นโลมา
12: เพราะมันเวลาอยู่ในน้ำมันจะเห็นนั้นเห็นสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายเวลาอยู่บนบกมันจะไม่ค่อยเห็น
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาสั้น
13: ไม่โ
0: อคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
14: แมวน้ำครับ
0: แมวน้ำเหรอ
14: ครับ
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาจะสั้น
14: หมู
0: ทำไมคิดว่าเป็นหมูอ
14: ่
0: ะ
14: มันลงน้ำ
0: สัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกจะสายตาสั้นก็คือเพนกวินค่ะนกเพนกวินเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้ลึกมากที่ดวงตาของมันมีเยื่อบุป้องกันทำให้สามารถลืมตาและมองเห็นในน้ำได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกการมองเห็นของมันจะไม่ค่อยดีนักเพราะมันสายตาสั้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างแมวน้ำได้ง่ายดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามการดำรงชีวิตของมันสัตว์บางตัวตาไม่ดีก็มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ลองหันไปมองสัตว์รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเราเห็นอะไรในดวงตานั้นบ้าง

0: วันนี้เราก็ได้รู้ว่าดวงตาทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงและดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการอยู่อาศัยและดวงตาก็คืออวัยวะที่น่าทึ่ง
1: ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มและแหล่งความรู้อีกหลายที่ให้เราไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องดวงตาเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์หรือโรงพยาบาลนะครับ
0: เริ่มด้วยการหาคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้คิ้วมีประ

0: ชน์ต่อดวงตายังไงรีบหาคำตอบและส่งคำตอบมาทาง Facebook ของทางรายการชื่อนี้เลยนะคะ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับการดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปหรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามีปัญหาได
0: ้ลองพักสายตาหันมองธรรมชาติอย่างต้นไม้หรือว่าดอกไม้ผ่อนคลายหน้าดูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเอาล่ะก่อนจากกันเราไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหมครับว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันน้องๆ อาจจะไม่